0: สามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
1: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ให้เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
0: ด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
2: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
0: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิ สถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภ

0: มือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
4: นายเกอกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90ต่อ6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม

0: บีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากประชิดกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3-1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3-1เซต19-25 25-20 25-17 25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียเทนนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปชนะเคที่แมคนัลลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2-1เซต6-3 5-7 และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาคร้อยคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา1ชั่วโมง8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีส กลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
2: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก จะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมา ก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีนึงก็ชั้นหนึ่งปีนึงก็ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าเอโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งกับเมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปล่ะครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดสะอาดตรงนั้นล่ะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้นเอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็หนไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นยังเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
14: กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
15: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึง รวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
16: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างในสัปดาห์ลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ป้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาต้นพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกต้นพันธุ์ในส่วนของพื้นที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีได้น้ำนะคะโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
15: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
17: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
18: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
17: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
18: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
19: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
20: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
19: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
21: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
22: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
23: ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาส่งมาลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
24: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการเนาะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาค่ะ
23: ไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการ
25: จากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการ
0: ไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติ
23: อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
22: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมสมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
2: ้อีสปอร์ตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์ควอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเอาให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตาม
1: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกม e-football และ PUBG
2: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกท.ไว้ว่า1เหรียญทอง e-football PUBG นี่ก็มีลุ้น
1: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬา4เกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริพัฒน์สอนการรายงาน
22: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะ
3: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดตราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
4: เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
3: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
5: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะ
3: ทั้งนี้จังหวัดตราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2519ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: จังหวัดสุรินทร์ต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
25: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
7: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหม การทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
8: ครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
7: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความหูตำรับแม่ยิงลำพูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดลำพูน
2: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามมาเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นั่นเองครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางรายการสปะความรู้ตำรับแม่ยิงลำพูนผ่านช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ลำพูนจังหวัดลำพูนครับมาปะกันในช่วงเวลานี้นะฮะผ่าน FM 95 MHz นะฮะคลื่นที่ฮือความรู้คู่ความสุขกับท่านผู้ฟังเนอในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569กับอากาศที่คึมๆมืดๆบดๆนะฮะเป็นอย่างใดนะฮะพอบอกว่าวันนี้ต่างอุตุนิยมวิทยาของเพจของอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้นบอกว่าฝนตกหนักถึงตกหนักขนาดเลยนะฮะระวังน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันนะฮะคุณดูในข่าวของต่างเชียงใหม่นะฮะเวียงแหงป้าวนะฮะแม่แตงนะฮะน้ำกำลังมานะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นต้นของสายน้ำปิงนะฮะที่บอกว่าเอ๊ะมันมีในฝนตกนะฮะเพราะว่าน้ำป่าไหลหลากเนาะมันอุ้มน้ำมาได้มันกระทำให้น้ำป่ามันไหลหลากออกมามาทางด้านบ้านเมืองเนาะดูแลกันตัวนะครับแล้วก็มีความใส่ใจกันตัวเนอคนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับก็คือด้วยความระมัดระวังด้วยความฮักและความห่วงใยจากสวท.ลำพูนครับรายการสปาความรู้ตำรามิ่งลำพูนในวันนี้กับดีเจคุณตี้นะฮะเราจะได้มาอู้เอิ้นกันเรื่องทางด้านภาษาครอบครัวครับครอบครัวเป็นสถาบันที่น้อยที่สุดแต่สำคัญมากที่สุดนะฮะวันนี้เราจะมาใส่ใจครอบครัวกันคุณนัทบอกว่าคนเมืองห่วมใจใส่ใจคนในครัวเฮือนฮักห่วมเฮงกันนั่นก็คือคนในครอบครัวของเราครับทุกวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันหยุดที่เรามาพบหน้ากันถือว่าเป็นวันครอบครัวครับต่างคนมีต่างหลายหน้าที่นะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันนี้เป็นวันหยุดที่ทุกคนทิ้งบทบาทในหน้าที่การงานลงแต่ยังบัดทิ้งสถานะกันนั่นก็คือความเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะฮะที่เรามาสร้างสัมพันธภาพอันดีคือก่อเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะว่านี้เป็นชนวนสำคัญเนาะที่ปนบอกว่าไม่ทำอย่างใดในครอบครัวอย่างอี้การเลี้ยงดูก้านะฮะหรือว่าการมาเอาใจใส่ของคนในครัวเรือนหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่บอกว่า question markมากมากไว้เพราะอะไรเพราะเหตุอะไรการเลี้ยงดูกาหรือว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญครอบครัวหนีทิ้งปัญหาฮือกับเด็กเยาวชนเผชิญปัญหาอยู่ตัวเก่านั่นก็คือการแก้ไขปัญหาแบบบะหมี่ที่ทางมืดมดนะฮะเพราะว่าเราอ่อนในช่วงอายุ12 13 14 15เพราะว่าวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อเนาะมันต้องการที่ปรึกษามากที่สุดว่าตรงเนี้ยลูกทำถูกก่อนะฮะมีสิ่งที่แนะนำแนะแนวก่อว่าเพิ่งประสบความสำเร็จอย่างนี้การยอมรับการตัวเก่าในการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่านี่ความผิดเกิดขึ้นหรือว่ายอมรับบอกว่าเราได้ทำได้ขนาดเนี้ยเราจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเก่ามีเราสอนกันหรือยังฮะ ในช่วงนี้บทบาทของความเป็นคุณพ่อคุณแม่บทบาทของความเป็นคุณครูบทบาทของความเป็นผู้บริหารในสถานศึกษาบทบาทของเป็นผู้นำในชุมชนนะฮะหรือว่าจนถึงนะฮะด้วยความห่วงใยในรัฐบาลตัวคุณนัทเพราะว่าใบอยากจะสื่อสารให้ตรงมากที่สุดเนาะคุณนัทถือว่าเป็นนักจิตวิทยาเขาเห็นข่าวเนาะของความสะเทือนใจนะฮะบนบอกว่าเอ๊ะมันยังมาเกิดกับครัวเฮือนเฮาเตื้อครอบครัวเฮาเตื้อเรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบงแฮมครับหมายถึงว่าเรารู้ว่าเป็นบทเรียนของครอบครัวครอบครัวเฮาจะทำก่อครอบครัวเฮากำลังเผชิญเหตุแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเรามาเรียกเปลี่ยนกันฮะในวันนี้วันหยุดนะฮะวันอาทิตย์ทุกครัวเรือนเรามาทำกิจกรรมร่วมกันแต่ครัวเรือนบางที่เป็นบอกว่าเอ๊ะจะเตรียมตัวไปละ11โมงไปนะฮะเริ่ม11โมงเช้าจนถึงปนเตี้ยงคืนเพราะเป็นงานเทศกาลบลําใหญ่หอการฟ้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนนะฮะตีเปิ้ลจัดวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะฮะในหมายกำหนดการเปิ้ลบอกว่าวันอาทิตย์วันนี้มีกิจกรรมใหญ่เปิ้ลมีในช่วงกลางคืนบนเวทีเปิ้ลมีประกวดธิดาลำไยจังหวัดลำพูนเตเนอร์มาช่วยเป็นกำลังแห่งกำลังใจให้กับน้องๆที่มาร่วมเข้าการประกวดตัวและก็มีวงดนตรีนะฮะตีขับกล่อมนั่นก็คือโนเนมนะฮะในช่วงกลางคืนนะฮะเรามาสั่งสารกันหรือว่ามาฮื้อกำลังใจที่ดาลำใหญ่จังหวัดลำพูนประจำปี2569กันตัวเนอะว่ามีไข่พ่องเนาะที่ปนมาร่วมกันนะครับในช่วง2วันนะฮะคุณนัทไปอยู่ในวิถีของชนเผ่าชาติพันธุ์เนี่ยมันรู้สึกบอกว่าอบอุ่นมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นโลเคอลนะฮะป้องบอกว่ามันเป็นเรียวมันเป็นรูปร่างที่บ่ได้มีการเฟกปรุงแต่งขึ้นเฮามาลุ้นกันในวันที่7นะฮะวันพิธีเปิดในช่วงแรงเนาะฝนตกขนาดนะฮะในงานเทศกาลกะเรียงเคียงคู่ขุนเขาร้อยเรื่องเล่าภูมิปัญญานะฮะนำพาสังคมคุณธรรมติปัญจาตีดอยยาวเนาะกลุ่มบ้องวสุนเรียนรู้ผ้าทอกระเรียงดอยยาวนะฮะตำบลทากาศเหนืออำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเนี่ยนะฮะและประกาศหน่วยงานของครูนะฮะไปร่วมเป็นองค์กรคุณธรรมเนาะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะไปร่วมกันออกบูธไปร่วมกันเชิญชวนเฮ้กับประชาชนมาร่วมกิจกรรมภายในบูธนะฮะแล้วก็สื่อสารเป็นองค์กรคุณธรรมที่บอกว่าผลักดันฮือชาติพันธุ์หรือว่าทุกชาติพันธุ์มีคุณธรรมประจำใจประจำบ้านประจำองค์กรและแห่งบปอนะฮะอยู่ในชาติพันธุ์ของตกเก่าตัวนั่นก็คือคุณธรรมนั่นเองฮะเฮาไปเปิดเนาะเวลาวันที่7นะฮะนะฮะเพราะว่ามีความลุ้น108นะฮะเตรียมงานกันมาเป็นครึ่งเดือนนะฮะว่าเอ๊ในเราจะทำอย่างไรนะฮะด้วยความเก่งของไอ้ปณชัยนะฮะ

ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนและเกาะภาคีเครือข่ายทางเทศบาลอบต.นะฮะหน่วยงานสำนักงานวัฒนธรรมนะฮะที่เพิ่นเข้าไปช่วยนะครับที่บอกว่าส่งเสริมพื้นงานเนี่ยเป็นงานในระดับจังหวัดที่ยิ่งใหญ่โดยท่านประธานในพิธีนั่นก็คือป้อมเมืองลำพูนของเฮานะฮะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์และก่อท่านนายกเหล่ากาชาดนะฮะประธานเมตบ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนท่านณัฐพรชูวงศ์ตวยนะฮะที่เปิดไปร่วมกันหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนนะฮะที่เปิดมาร่วมกันในเย็นวันนั้นผ่านไปด้วยได้ดีนะครับนั่นก็คือพิธีเปิดตอนแรกเฮาเซตไว้อย่างสวยงามเนาะทางด้านไอ้ปณชัยของพี่ดวงใจเขานะครูอีทกันเนาะแต่ด้วยภาวะฝนนะครับที่เฮาบ่ได้เตรียมการไว้ก่อนคาดการไว้ล่วงหน้าแต่เฮาก็ทำคอนเซปต์นะฮะที่บอกว่าได้ประทับใจงานนี้ไม่มีเฟกเรียลไทม์อย่างเดียวนะฮะนั่นก็คือมองว่าเป็นงานเร็วๆนะฮะเรียลไทม์นะฮะที่แปลว่าเป็นความจริงเท่านั้นเนาะคุณน่าก็อยู่จนถึง2ทุ่มและก็ต่อเนื่องตะวันแห่มฮะนั่นก็คือว่าก็มีกิจกรรมเวทีเสวนานะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดย่ามประกวดผ้าทอนะฮะหรือว่าทอกีเอลของสตรีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตวยนะฮะแล้วก็แฮมปอมีการออกร้านมีการทำกับข้าวนะฮะแกงซาวหม้อสปะนะฮะที่เพิ่นมาทำของเป็นอาหารกะเหรี่ยงนะฮะที่แปรรูปประยุกต์มาพ้องเพื่อฮึบอกว่าฮึเข้ากับทุกปากทุกรสชาติได้เนาะเพิ่นเฮาว่าเกิดวัฒนธรรมร่วมผสมประสานคุณัดใดเขียดยางค่ะ3ไม้อีปอเพิ่นบอกว่าได้ตะคืนเขียดเนี่ยแม่เพิ่นมาย่างมาเจ้านี่ครูมาขายเหมาไปเลย3เสียบ50บาทนะฮะแต่ไม่ได้ทำมาอย่างเตื้อนะฮะพี่ไปบ้านนะฮะปอปวดเคี้ยวมาได้กี่ละมาได้ตามละน้ำพริกเขียดนี่ใดถ้าจะเป็นมื้อแรงนี้นะฮะหรือว่าอาจจะมีการแบ่งไปทางญาติพี่น้องพ้องครอบครัวเดียวกินมาหมดนะฮะบ้านบอกว่าด้วยความรักของความเป็นวิถีของชาติพันธุ์เนี่ยเขาไปไม่ได้หักกระมวลมาอันเนาะในจังหวัดลำพูนของเรามีความหลากหลายนะครับตะกี้น้องอั้นเปิ้นก็ได้พูดไปแล้วนะฮะเปิ้นบอกว่าเอ๊ะลำพูนของเฮาเนี่ยมีความหลากหลายน้องอั้นประกาศเป็นชนชาวยองนะฮะถือว่าเป็นชาติพันธุ์ที่มีเยอะที่สุดในจังหวัดลำพูนและกะเหรี่ยงของเรานะฮะชนพัฒน์กะเหรี่ยงปากากะยอเนี่ยมีตังลีนะครับมีแม่ทามีทุ่งหัวช้างแล้วก็มีแม่บ้านโฮงนะครับห้วยละบ้านโฮงตัวและก็มีในเขตอำเภอเมตทานะครับอันแต่แถวตำบลทาขุมเงินนะครับเป็นชนเผ่าที่เปิ้นมาอยู่ดาละอังนะฮะได้เป็นชนเผ่าที่เปิ้นเข้ามาใน3-4-5ครัวเรือนนะฮะแต่เปิ้นก็มีวัฒนธรรมประจำตัวเก่าเนาะเพื่อบอกว่ามาสืบสานนะครับเพื่ออยากให้จังหวัดของเรานะฮะที่มีความหลากหลายและแห่มาปอนะฮะจังหวัดลำพูนของเราถือว่าเป็นจังหวัดน้อยๆแต่มีงานเยอะที่สุดนะฮะหมายถึงว่าไปร่วมงานสปะนะครับงานน้อยงานใหญ่พอหัวหน้าส่วนนะฮะจนประจำครูได้บางคนก็โอ้ครูนัดมาแห่มแล้วนะฮะก็มาออกบูธกันตัวนะเพื่อบอกว่าอย่างครับเพื่ออยากให้องค์กรเราเนี่ยได้มาสื่อสารประชาสัมพันธ์เนาะศูนย์เรียนรู้ของเราก็ไปร่วมนะครับในการคือความรู้นะฮะทางด้านการรับสมัครอาชีพเคลื่อนที่ตัวและก็คือความรู้เกี่ยวกับพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตัวและมีกิจกรรมโยนห่วงนะฮะให้ตรงใจนะครับมาของวัน Love It Love นะรุ่นรับรางวัลจากบริษัทรอริออประเทศไทยจำกัดเนี่ยคือการสนับสนุนนะฮะและมาปอเรามีการขายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตัวนะฮะที่เราไปขับเคลื่อนอยู่4จังหวัดเนาะลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะฮะเฮาไปออกร้านฮื้อชมได้เลือกซื้อกันตัวม่วนงานสันแล้วครับแฮมปอนะฮะเก็บครัวบัตานเตื้อคุณนัดบอลพูกขอรวบรวมการจากศูนย์มาเก็บครัวแฮมกามครับพ่อบอกว่ามันนักมันหลายแฮมปอเนาะด้วยความที่บอกว่าสถานการณ์จากฝนตกเนี่ยเฮาเตรียมดิบดีมันอาจจะ
สิ่งที่เฮาปามาตวยเนาะที่เป็นกระดาษหรือว่าตอนนั้นเป็นพลาสติกเนี่ยมันอาจจะชำรุดกันได้นะครับเราบอกว่าก็มีความเต็มพร้อมกันเต็มตี้นะฮะในการจัดงานใหญ่

อีเนาะเป็นกำลังใจให้กับไอ้ปณชัยตุยนะฮะครูอีทนะครับดวงใจตุยนะครับที่บอกว่าช่วยกันสืบสานต่อยอดนะฮะพระปณิธานและหำมาปอมาสร้างสรรค์สังคมด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ฮื้อเคียงคู่จังหวัดลำปูนประเทศนะฮะและตัวครอบครัวทุกๆครอบครัวในชาติพันธุ์ตัวทุกคนคือคนนะฮะคนที่ศรัทธานะครับในตัวเก่าและก็ครอบครัวตัวเก่าตัวนะครับเราจะไปเริ่มข่าวสารนะครับในรอบสัปดาห์ว่าศูนย์ของเราทำมาอย่างพ้องเนี่ยอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราขับเคลื่อนงานตามแผนงานแผนเงินที่เราได้ระบุกันไว้ครับพ่อในการทำงานในแต่ละครั้งเพื่อประสบความสำเร็จนั่นก็คือมีการวางแผนอย่างตรงจุดเป้าหมายนะครับและแฮมปอเนาะเราได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันทำให้งานประสบความสำเร็จขึ้นนะครับเริ่มในวันที่นะครับที่เรามาบะฮองบอกว่าเรามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันนั่นก็คือวันที่3นะฮะในวันที่3สิงหาคมนะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับหัวหน้าจุดจันจิราจุรการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานในพิธีเปิดรับรายงานตัวปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในสถาบันส่องหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรสปะก๋วยเตี๋ยวนะฮะและหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพนะครับพ่อบอกว่าอยากให้ทุกคนมีอาชีพกันตัวนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับจำนวน20คนนะครับในแต่ละหลักสูตรรวมกันเป็น40คนนะครับและก็มีกิจกรรมนะฮะส่งเสริมสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผ่านกิจกรรมเกมจำนวนลับนับให้ถูกตัวนะฮะแล้วท่านผอ.นะฮะท่านผอ.รัชยาหันตระกูลพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มนะครับเพื่อการสนับสนุนการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวนะครับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตะไคร้ภูเขานะฮะแลกเปลี่ยนในการพัฒนาต่อยอดนะฮะตีที่ทำการนะครับของกลุ่มบ้านห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมาต่อกันนะฮะในวันที่4นะฮะวันที่4สิงหาคมท่านผอ.มอบหมายให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่นะฮะไปร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายนะครับให้เหมาะสมเกี่ยวกับ AI การพัฒนาสังคมโดยสำนักงานสนับสนุนวิชาการ9จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเพื่อบอกว่าอยากให้กระทรวงพม.ของเฮามีความรู้ทางด้าน AI เพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมและสื่อสารสาธารณะงานวิชาการนำเสนออย่างมืออาชีพครับแล้วในวันที่4นะฮะท่านผอ.นะครับเข้าไปร่วมกับกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนในหลักสูตรผลิตภัณฑ์ตัดเย็บและก็ปักผ้าสไตล์เต็งปุงนะฮะในเขตอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและวันเดียวกันนะฮะท่านผอ.ไปร่วมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวนะฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามพ.ร.บ.ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนะครับการแสดงการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวนะครับศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตัวนะครับที่บอกว่าเราให้ความสำคัญนี้ตัวเนาะแล้ววันที่5นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับหัวหน้าชนทิชานันชัยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาชีพเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติสู่ภูมิภาค76จังหวัดนะฮะประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเรือนจำจังหวัดลำพูนครับ
ท่านผอ.ก็ยังอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่นะฮะไปมอบวุฒิบัตรคือกับหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาตินะฮะจำนวน30คนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับแล้วในเนี่ยฮะที่ครูบอกว่าวันที่5เมษายนนะทางศูนย์เรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพม.นะฮะและแห่งบปมีทั้งทหารตำรวจอปท.ที่อยู่ในพื้นที่ตัวนะครับมาร่วมกันรณรงค์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทานประจำเดือนสิงหาคมนะฮะที่งานเทศกาลลำไยนะครับที่เฮามานั่งกันนักเนาะในบริเวณของที่เราไปร่วมก็คือพื้นที่เอกชนแม่สันป่าแดดนะครับแต่ที่จัดงานยิ่งใหญ่นะครับแต่ครูว่าวันนี้มันอาจจะมีลมๆแจ๊ะแจ๊ะหน่อยนะฮะยุ้มหัวไม่ตีนกันเน้อเวลาเดินพอบอกว่ามันรื่นนะฮะและแบบปอเนาะเอาคนเฒ่ามางานนี้ครูว่าเขาดูแลอย่างเป็นพิเศษคูณ2เน้อนะฮะพอการทรงตัวของเปิ้นรองเท้าของเปิ้นเนาะครูกลัวบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นตาดิโตดก้างานอย่างอีนะฮะมันลื่นอีเฮาก็จะช่วยกันเซฟนะครับเพื่อบอกว่าอยากให้คนมาแอลมาหลายเป็นกำลังใจให้กับธิดารำใหญ่ประจำปี2569ตัวในแต่ละทุกคนนะฮะในค่ำคืนในวันนี้ตัวเนาะไปช่วยกันให้กำลังใจน้องๆกันตัวนะครับมีข่าวต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะในหลักสูตรตัดผมชายทำสีเบื้องต้นเนี่ยเปิ้นออกหน่วยภาคปฏิบัติให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนะครับตีเปิ้นไปร่วมกันเนาะขอขอบคุณโรงเรียนเชตวันหนองหมูตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะโรงเรียนวัดห้วยทรายตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนสันปะยางน่อมนะฮะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตัวเองนะฮะที่บอกว่าอยากคือการขับเคลื่อนงานลดค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวนั่นก็คือมาใช้บริการตัดผมฟรีได้เนอหรือว่าใครมีความประสงค์อยากคือศูนย์นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้เรียนไปตัดเธอได้เนาะในพื้นที่ในประจำหมู่บ้านต่างๆฮือประสานเข้ามานะครับเราจะไปตั้งที่บริเวณสาขาอาคารหมู่บ้านนะฮะใต้ร่มไม้ใหญ่ๆนะฮะโทรมาที่053092420ต่อ24นะฮะกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพประสานเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ฮือบริการตัดผมฟรีนะครับแล้ววันที่6นะฮะในวันที่6สิงหาคมท่านผอ.รัชยาหันตระกูลมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2569ประจำเดือนกรกฎาคม2569เพื่อรายงานนะฮะผลการดำเนินการและก็วางแผนกันไปตัวและไฮไลท์ก็มีการแจกของขวัญนะฮะวันคล้ายวันเกิดนะฮะคุณนัทได้2เด้งเดือนแล้วก็ได้เดือนนี้ก็ได้นะฮะหมายถึงว่ายังถือว่าอยู่ในช่วงวันเกิดของเดือนกรกฎาคมอยู่เนอะนะครับและก็มีกิจกรรมนะฮะทุกวันพฤหัสเราจะออกกำลังกายแฮปปี้บอดี้แฮปปี้เวิร์กเพสนะครับทุกคนเนาะและเป็นกำลังใจนะฮะคือแสดงความยินดีกับน้องฟางน้องนัชยาศรีวิชัยดารัสนะฮะเจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเนาะเป็นคนที่เป็นคนดีคนเก่งนะฮะ DNA สอคอตัวนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องฟางเทรนเนอร์และก็มีอีกระวันหนึ่งแสดงความยินดีกับน้องบอยนะฮะน้องสุภัทธาราวนักพนักงานบันทึกข้อมูลของกลุ่มแผนงานและวิชาการเปิ้นได้เป็น1คนดีมีจริยธรรมสอบได้อันดับ5นะครับของทั่วประเทศเนาะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันตัวนะครับแล้ววันที่7นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธี
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะฮะและเพื่อบำเพ็ญสนกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ตัวนะฮะโดยมีประธานท่านในพิธีนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับพร้อมกับท่านนายกเรากาชาติร่วมกันปล่อยป๋านะครับและแฮมปอเนาะมาร่วมกับหน่วยงานราชการตัวบอกว่าปล่อยความทุกข์ความโศกนะฮะหรือว่าอยากคือเปิ้นคืนสู่ธรรมชาติตีบอกว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นแหล่งทำผลผลิตฮือกับคนเฮาตัวนะครับในการฮือบอกว่าใจความสุขตัวนะฮะในการทำงานตัวเนาะแล้ววันที่4ถึงวันที่7นะฮะ4 5 6 7เนี่ยท่านผอ.มอบหมายฮื้อกับนางสาสุริพรสันธิราชนักสังคมสงเคราะห์นะครับเข้าร่วมนะครับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกทางด้านครอบครัวแบบบูรณาการตัวนะที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เราไปร่วมกันนะครับคุณสุริพรสันธิราชเนาะแล้วก่อนวันที่7นะฮะร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆที่จบในหลักสูตรสปาก๋วยเตี๋ยว5วันและแฮมปอนะครับที่บอกว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมตัวกันนะฮะที่บอกว่าแสดงความยินดีสร้างอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้กับหลักสูตรสปาก๋วยเตี๋ยวตัวนะฮะเดี๋ยวครูจะไปเตรียมไปจีมพอถ้าเปิดที่ไหนแล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนักศิษย์เก่าของ012พรรษาที่ประสบความสำเร็จในการต่อยอดสร้างอาชีพเสริมสู่อาชีพหลักได้นะฮะจบแล้วเนอะในช่วงที่1ของรายการสปะความรู้ตำรับไม่หญิงละปูนพักฟังเพลงประจำรายการของดีเจคุณนาตีแฮมกัมครับเดี๋ยวมาปะช่วงที่2คุณน่าจะมา empowerment นะฮะแล้วก็มาช่วยการกึดนะฮะในแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาของคนในครอบครัวครับ

สายลมแห่งการรอคอยนะฮะสายลมสายนี้นะครับมันบอกว่ามันมีตึงความหนาวความเย็นนะฮะในช่วงฝนตกอย่างนี้เป็นห่วงป้าอุ้ยแม่อุ้ยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตรงบ้านตัวขอเสียงนี้เป็นเสียงของลูกของหลานนะฮะที่ท่านวิทยุเปิดฟังอยู่เนาะห่มผ้าเนอร์นะฮะใส่เสื้อหนาๆกันหน่อยนะครับลูกอยู่ตรงเพชรหลานอยู่ตรงนี้เป็นห่วงเนอร์อีป้ออีแม่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยครับใส่เสื้อหนาๆกันหน่อยเนาะในช่วงปัญหาว่าบรรยากาศอย่างนี้ลมจอยฝนตกเนี่ยทำให้ทุกคนเป็นวัดนะฮะเป็นไอกันดูแลสุขภาพจิบน้ำอุ่นกันตัวนะฮะที่อยู่กันในบ้านเนาะฟังวิทยุ FM 95ไปด้วยกันนะครับทางคุณพ่อคุณแม่นะป้าอุ้ยแม่อุ้ยที่อยู่ต่างบ้านกันตัวเป็นกำลังใจสำหรับคนเนี่ยการทำงานในวันนี้กันตัวนะครับตีบอกว่าบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาขับรถลุยฝนกันไปทำงานนะครับใส่ผ้ากันฝนใส่หมวกกันน็อกกันให้เรียบร้อยหรือว่าดูบอกว่ายางปัดน้ำฝนตัวนะฮะการขับรถขับลากันตัวด้วยความระมัดระวังนะฮะด้วยความห่วงใยจากทีมงานดีเจสวทลำพูนทุกท่านนะฮะทุกรายการด้วยเป็นเกิดเป็นห่วงนะครับสำหรับคนผู้ฟังทุกท่านกันตัวนะเป็นกำลังใจให้กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะฮะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันในวันอาทิตย์วันนี้กันตัวทุกบริษัทตัวนะครับฟังน้องเป็ดฟังสันปาฟายเนอะทุกบริษัทที่คุณทักไปนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกบริษัทในเครือสหภาพกันตัวนะครับตีดูแลสุขภาพกันไปตัวและห่วงใยของคนในองค์กรนี้ตัวนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับนะครับหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามกันไว้ตัววันที่12นี้ก็หยุดอีก1วันนะฮะเป็นวันแม่แห่งชาติตัวนะครับและเป็นกำลังใจกับธุรกิจแวดเวียงละปูนปั๊มน้ำมันคลินิกห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านชำต่างๆคือกาแมนไข่มานถึงแม้ว่าฝนจะตกคนมาออกบ้านมานี้1ลาย2ลายลูกค้านะเป็นสำคัญปะเนอร์ขึ้นในหลักปันหลักหมื่นกันเนอร์วันนี้ครับเป็นกำลังใจคือกาญาติพี่น้องนะครับของดีเจคุณนัตตี้ตัวต่างบ้านป่อคุณนัทนะฮะต่างบ้านตำบลยางครามอำเภอโดยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่กันตัวนะครับที่ทักกันมานะครับสันป่าตองนะครับตุงเซียวนะครับทางด้านหางดงสระปีเนาะเป็นกำลังใจให้ตัวไม่วางนะครับที่มันเป็นกำลังใจให้กันตัวในวันหยุดวันนี้เปิด FM 95คือกำลังใจให้ความรู้คู่ความสุขตลอดทั้งวันครับและแฮมบะปอเนาะเป็นกำลังใจให้กับ FC นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัววันนี้คุณน่าจัดทือครับแต่สร้างเทคนิคเปิ้ลลงรายการเพลงคุณเรียบร้อยนะฮะบอกว่าอันนี้เป็นสไตล์ของคุณน่าขอบคุณทางด้านสร้างเทคนิคตัวนะฮะตีเป็นบอกว่าอำนวยความสะดวกใส่ในรายการเนื่องกับคุณนัทเรียบร้อยเพลงตีเข้ากับสไตล์ของรายการสปะความรู้ตำรับไม่ยิ่งหลับปูนครับช่วงที่2ที่คุณนัทจะมาอู้เนาะก่อนอื่นก็ของว่าแสดงความเสียใจนะครับถึงการแสดงความรุนแรงการกาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีละอ่อนเนาะนักลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์วัย13 14นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยตีบอกว่ากราดยิงคุณนัทบอกว่ามันเป็นจังหวะที่บอกว่ามันใจกำแรงเนาะกราดยิงนะครับก็ถึง M16 ตีปะตีโคราดปะนะฮะแต่ละอ่อนเนี่ยประทองว่าใจปืนเดียวเนี่ยแต่บอกว่ามีการอัดลูกกระสุนหลายๆที่มีการเตรียมความพร้อมกันมาด้วยอย่างนะด้วยสถานการณ์กาด้วยการบูลลี่กาหรือว่าครอบครัวแต่ความถามแรกตีชุดคิดขึ้นมาพ่อแม่เปิ้นมาสั่งสอนอีนะฮะครอบครัวเปิ้นมาเลี้ยงดูนะฮะเปิ้นอู้ถึงครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะแต่เมื่อเอาจีวิยาไปจับแล้วมันมีหลายบทบาทครับป้อทองบอกว่าการไปจับสถานการณ์ณตอนนั้นที่เด็กเป็นอยู่ที่โดนกระทำอยู่ในช่วงป้อทองว่าภายใน3วันหรือว่า1อาทิตย์หรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยป้อทองว่าประเมินทางด้านพฤติกรรมภายนอกเนี่ยเฮาจะบ่ฮู้แต่ในช่วงเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาต้องฟังเด็กขึ้นมากขึ้น
นะฮะด้วยความฟังด้วยความอะไรฮะด้วยความสนิทใจฟังด้วยความบอกว่าเสมือนลูกบอกคือแม่คือพ่อฟังนะฮะเพราะในภูมิหลังของเปิ้ลเนี่ยอยู่ในช่วงของเด็กที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยนะเปิ้ลก็อยู่ในห้วงของปู่ย่านะฮะที่ดูแลเลี้ยงดูมันก็เกิดปัญหาข้อระหว่างข้อเชื่อมณจุดนั้นกับคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วเขาก็ไม่ได้โทษครอบครัวเปิ้ลนะฮะเราดูสถานการณ์ณตอนนั้นว่าเด็กมีภาวะอะไรอย่างนะครับทางด้านนะครับทางด้านจิตวิทยาเนาะทางด้านกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนะฮะเปิ้ลบอกว่าอยากมาช่วยกันสังเกตพออยากให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงไม่ใช่ตบตีกันนะฮะอันนี้ก็คือความรุนแรงหนึ่งละสองนั่นก็คือความรุนแรงด้วยการด่าด้วยวาจาอันสุดท้ายก็คือการบูลลี่กันนะครับสำหรับในช่วงนี้เพื่อนบอกว่ารักเชื่อมร้อยเด็กเติบโตครอบครัวเข้มแข็งสังคมเสมอภาคครับการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกองค์กรกันตัวนะครับตีได้สกัดออกมานะครับเป็น Love See Space นะครับหมายถึงว่ารักปลอดภัยมีโอกาสมีส่วนร่วมสู่สังคมเสมอภาครักที่4รัก1เปิ้นบอกว่านั่นก็คือบ้านเติมรักสร้างความปลอดภัยครอบครัวเราต้องเกิดความเข้าใจยอมรับกันทุกคนพ่อแม่ลูกยอมรับซึ่งกันและกัน2สื่อสารเชิงบวกดูแลคนใกล้ชิดครับ3ไม่ใช้ความรุนแรงจิตใจเพศและเศรษฐกิจ4อบรมเลี้ยงดูด้วยความรักวินัยเชิงบวกครับครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงนะฮะนั่นก็คือเราพูดกันด้วยภาษาที่บอกว่าความฮักของคนในครอบครัวพ่อฮักลูกเน้อลูกก็ฮักพ่อฮักแม่เน้อนะฮะด้วยความที่รักจากใจแต่แต้นะฮะสเปซที่2นะฮะโรงเรียนเติมโอกาสตะกี้บ้านเปิ้ลบอกว่าเติมรักนะฮะโรงเรียนเนี่ยเติมโอกาสสร้างการเรียนรู้หยุดการบูลลี่ครับนั่นก็คือในกลุ่มเพื่อนนะฮะเพื่อนอาจจะมีการล้อเล่นนะฮะแต่บางคนเนี่ยล้อเล่นได้แต่บางคนเนี่ยเก็บไปกึดนะฮะแต่หยุดการบูลลี่ดีกว่านะครับจัดการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเสริมทักษะชีวิตนะฮะหมายถึงว่าเราครูบาอาจารย์หรือว่าโรงเรียนเราไม่ได้สอนแค่วิชาการแต่เราควรเสริมทางด้านทักษะชีวิตนะครับและก็การสร้าง work life balance นะฮะ life skill นะครับและก็หยุดการบูลลี่ไม่กันแกล้งไม่ล้อเรียนไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนครูใส่ใจและเข้าใจเด็กทุกคนนะฮะทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันเด็กต้องมีทักษะชีวิตคอยคุ้มครองป้องกันภัยนะครับอันนี้เติมโอกาสจากโรงเรียนแล้วสเปซที่4นั่นก็คือเติมพลังนั่นก็คือชุมชนครับช่วยกันเป็นพื้นที่ส่วนรวมชุมชนเฝ้าดูแลระวังสร้างกิจกรรมสร้างสารกับเด็กมีกลไกช่วยเหลือและคุ้มครองและทุกครอบครัวมีส่วนร่วมความเข้าใจนะฮะชุมชนเกื้อหนุนนะครับเกื้อกูลปลอดภัยจากความรุนแรงนะที่คุณนัทบอกว่าเอ๊ะพ่อแม่เขาเอาไปอยู่แล้วเขาจะไปแจ้งใครพอวัน191ก็มาละครับเคที่บอกว่าเป็นเหตุใหญ่ๆเนาะแต่คนในครอบครัวที่บอกว่าเจอความเข้าใจกันได้นั่นก็คือผู้นำในชุมชนต้องเข้าไปไกลเกลี่ยต้องเข้าไปประชาสัมพันธ์ปิติสัมพันธ์นะฮะฮือใดตุยนะครับสเปซสุดท้ายก็คือสเปซที่4ทางด้านสังคมเติมความเสมอภาคสร้างการคุ้มครองบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะฮะระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือและเข้าถึงง่ายนะและก็ลดการเหลื่อมล้ำการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมตุยนะฮะสังคมไม่ยอมรับความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวนะครับอันนี้เป็น4พื้นที่สเปซนะฮะที่บอกว่าเฮาเกิดของคนในครอบครัวนั่นก็คือทางด้านบ้านเนี่ยต
ต้องรู้จักการเติมรักช่วยป้องกันโรงเรียนเติมโอกาสช่วยป้องกันและแก้ไขชุมชนเติมพลังเฝ้าระวังและช่วยเหลือสังคมเติมความเสมอภาคนะฮะเพื่อคุ้มครองและสร้างโอกาสนะฮะเพื่อคนไทยนะฮะเพื่อคนไทยทุกคนหรือว่าเฮาบัดสบายใจเราอยากปรึกษาโทรมาที่1300ได้ตลอด24ชั่วโมงครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลทุกช่วงวัยดูแลทั้งร่างกายจิตใจพัฒนาทุนมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ครบทุกด้านครบทุกมิติกันตัวเนาะทางด้านการส่งเสริมทางด้านสังคมนะฮะทั้งวัฒนธรรมสังคมทางด้านการความเป็นอยู่สังคมความเสมอภาคและสุดท้ายก็คือสังคมความเสมอภาคและความเท่าเทียมครับฝากกันไว้ตัวเนาะอันนี้เป็นจิวิยานะครับเข้าไปดูในเพจของ Facebook ได้นะครับของศูนย์ www.facebook.com/0-7-2LPN ลำพูนคุณนัทแชร์มาจากเพจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าไปดูเนอร์เลิฟโฟนะครับเลิฟซีนะสเปซเนาะเข้าไปดูนะครับด้วยสาระความรู้ต่างๆกันตัวนะครับพอฟังเพลงสักกรรมนะฮะเดี๋ยวมาปะช่วงที่3คุณน่าจะมาอูมาจวนนะฮะฮือไปแอลศูนย์มีกิจกรรมดีๆในสัปดาห์หน้ามาฟังสักกรรมครับพักฟังเพลงสักกรรมครับ

จะเงี้ยจะใดดีของเดอะเพอจบไปนะครับช่วงสุดท้ายของรายการสป้าความรู้ตำรับไม่หิ่งละปูนนะฮะคุณน่าจะจวนจวนนะฮะท่านผู้ฟังไปรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพฟรีนะฮะตั้งแต่วันที่10วันพรุ่งนี้เริ่มนะฮะ10 11 12 13 14 17ถึง20แต่หยุดวันที่12สิงหาคมบ่ายได้เนอนะฮะเริ่มให้บริการ9โมงครึ่งจนถึงบ่าย3ครึ่งนะครับตีห้องปฏิบัติการโรงแรมของศูนย์เรียนรู้การแพทย์นาสตรี72พรรษาจังหวัดลำพูนนะฮะบอกแจ้งลุงยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้นะฮะจอดรถบริเวณหน้าศูนย์ได้หรือว่าเข้ามาข้างในเนาะลุงยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเปิ้นจะดูแลหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้ามานะครับตีหน้าเสาธงชาตินะฮะก่อนจะถึงหน้าเขาธงชาติเราสังเกตทางด้านนะครับทางที่บอกว่าเป็นลายของหินอ่อนนะฮะนั่นก็คือรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของกรมสมเด็จพระเทพที่ทรงปลูกต้นไม้อยู่เลี้ยวตรงเข้าไปนะฮะนั่นก็คืออาคารปฏิบัติการโรงแรมนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าน้องผู้เรียนเนี่ยให้การต้อนรับอยู่นะครับผู้เรียนทั้งหมด1จำนวนนะครับ19คนนะฮะที่บอกว่ามาคอยบริการผู้เข้ารับบริการนะครับบ่มีการจองคิวครับนั่นก็คือเราให้บริการทั้งหมด19คิวนะครับทุกๆชั่วโมงเปิ้นจะนวดอย่างใดก็คือกำหนดเวลาด้วยมีการซักซ้อมกันอู้กันตวยนะครับบอกว่าถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ถามเกี่ยวกับอาการและหลังจากนั้นประกอบลงไปนวดแก้อาการหรือว่านวดเพื่อผ่อนคลายนะครับใช้บริการฟรีกันตวยนะครับตีเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วเน่าจนจวนนะฮะท่านผู้ฟังที่ได้ยินของดีเจโคนาตี้ได้ประชาสัมพันธ์ได้ประกาศทางไมค์นะครับของสวทลำพูนในรายการเข้าไปบอกว่าได้ยินจากดีเจโคนาตี้จะมานวดฟรีนะครับที่012ภาษาจังหวัดลำพูนยินดีต้อนรับเนอในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับมากันนักๆนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านทุกๆครอบครัวเนาะในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันครอบครัวที่เราบอกว่าใจนะครับบอกว่าความที่บอกว่าเป็นคนครอบครัวนักที่สุดตัวบางครอบครัวก็ไปเก็บบรรนวยบารมีตัวกันบางครอบครัวก็คือทำความสะอาดบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านกินข้าวทำกับข้าวตัวกันนั่นก็คือความสุขแฮปปี้เฟมิลี่ขอขอบคุณนะฮะในวันนี้ตัวที่ท่านผู้ฟังได้มาอยู่ตัวกันและก็ขอให้ทุกท่านเป็นวันความสุขของครอบครัวขอขอบคุณท่านผอ. อัญชันทีมไฟข่าวและรายการช่างเทคนิคของสวทลำพูนเรียมนวลความสะดวกขึ้นกับดีเจคุณนัตตี้ได้มาจัดเสียงจัดสายให้กับท่านผู้ฟังนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังอย่างที่สุดนะฮะในวันนี้เป็นวันความสุขของคนในครอบครัวเราใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดสร้างสัมพันธภาพอันดีดีเจคุณนัตตี้ในณัฐพลหนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการจะได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเนอร์ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับปะกันใหม่ในอาทิตย์หน้ากับรายการสปาความรู้ตำรับไม่หยิ่งละปูนครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: และในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 นทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
14: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
13: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
14: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
13: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
15: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
20: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
19: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
20: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
19: 3ระยะติดตามดูแล
20: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
19: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
20: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
18: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
21: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

1959 10ปีที่แล้วนะข้อมูลนี้นะก็คือวันที่20ธันวาคม2559นั่นแหละ10ปีที่แล้วเนี่ยพบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยสะสมรวมกว่า 60,964 รายเลยอัตราป่วยอยู่ที่ 93.18 ต่อแสนคนนะครับคือใน 100,000 คนเนี่ยก็จะพบว่ามีคนป่วยไปแล้วเกือบร้อยนะจำนวนผู้ป่วยลดร้อยละ 57.3936 นะครับเมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2558นะณช่วงเวลาเดียวกันนะผู้ป่วยเสียชีวิต60รายอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.10 จะเห็นได้ว่านะครับมีคนที่มีการระวังแล้วก็ป้องกันอันตรายจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกกันมากขึ้นนะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าไข้เลือดออกไม่มีทางรักษาและทำให้เสียชีวิตได้หากไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับสาเหตุมาเริ่มกันที่สาเหตุดีกว่านะวันนี้สาเหตุของการเกิดไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงกี่มี4ชนิดนะแดงกี่เนี่ยมี4ชนิดก็คือแดงกี่1แดงกี่2แดงกี่3แล้วก็แดงกี่4 4ชนิดก็คือแดงกี่1 2 3 4เรียงกันไปนะครับทำให้คนเราเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะป่วยจากโรคไข้เลือดออกได้ถึง4ครั้งเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นโรคไข้เลือดออกได้1เคยเป็นไข้เลือดออกไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นไข้เลือดออกได้ไม่ใช่นะครับเป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้เหมือนกันนะแล้วก็หากเคยเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1แล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1ซึ่งจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะแต่ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์อื่นๆที่เหลือได้ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไข้เลือดออกครั้งแรกนั้นเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงมากแต่หากกลับมาเป็นซ้ำสองเนี่ยสิครับโรคไข้เลือดออกก็จะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะเนื่องจากเชื้อไวรัสที่ได้รับมาใหม่จะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะทำลายภูมิคุ้มกันเข้ามาได้แต่ก็พบได้น้อยมากนะครับคือถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วคุณต้องเป็นถึง4ครั้งนะถึงจะไม่กลับมาเป็นอีกซึ่งก็ยากมากๆนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาเป็นครั้งในมาเป็นอีกครั้งในครั้งที่2เนี่ยเสี่ยงมากๆเลยที่จะรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากกลับมาเป็นซ้ำครั้งที่2แล้วรอดครั้งที่3ครั้งที่4ถ้าเป็นอีกเนี่ยคิดว่ายังไงกันครับท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการป้องกันนะไม่เป็นซะดีกว่านะอย่างที่รู้กันแหละนะครับว่าไข้เลือดออกเนี่ยมีพาหะนำโรคที่สำคัญก็คือยุงลายเมื่อยุงลายเนี่ยมีเชื้อไวรัสแดงกี่กัดก็จะส่งเชื้อให้กับคนนะทำให้เกิดอาการติดเชื้อตามมายุงลายเนี่ยมักจะออกหากินตอนกลางวันนะครับแล้วก็วางไข่ในน้ำสะอาดที่ขังนิ่งนั่นเองนะก็ต้องป้องกันกันด้วยเราจะบอกนะว่ามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างแต่ก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังอยู่นี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าเราควรที่จะกำจัดลูกน้ำยุงลายยังไงนะทีนี้เรามาดูอาการกันก่อนดีกว่านะครับท่านฟังอาการเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระยะนะก็ได้แก่ระยะไข้ระยะวิกฤตแล้วก็ระยะพักฟื้นอาการที่สำคัญในระยะไข้กันก่อนดีกว่าระยะไข้นะครับอาการจะมีอาการไข้สูงลอยอยู่ที่ประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสนะนาน 2-7 วันเลยประมาณสัปดาห์หนึ่งถ้ามีไข้ต่อเนื่องกันสัปดาห์หนึ่งนี่ก็เสี่ยงแล้วนะครับมักมีหน้าแดงนะอาการอื่นๆก็มีหน้าแดงปวดศีรษะปวดตาปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องแล้วก็มีภาวะเลือดออกร่วมด้วยนะครับโดยอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ปรากฏพร้อมๆกันนะแต่ว่าต้องเฝ้าติดตามเป็นระยะคืออาการที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าแดงปวดศีรษะปวดตาปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยเขาจะค่อยๆเป็นทีละอาการนะก็จะต้องสังเกตแต่ถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยก็น่าจะรู้ได้แล้วล่ะนะครับว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแน่ๆก็ไปหาหมอดีกว่านะต่อมาระยะวิกฤตครับเป็นไข้แล้วก็มาวิกฤตนะที่ทางที่ดีเป็นไข้แล้วให้มันหยุดที่ไข้แล้วรักษาแล้วหายเลยดีกว่าอย่าให้มาสู่ภาวะวิกฤตนะครับระยะวิกฤตเนี่ยเมื่อผู้ป่วยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นมีอาการเพลียซึมไม่ดื่มน้ำไม่รับประทานอาหาร

0: ไม่มีกิจกรรมตามปกติเมื่อไข้ลงบางรายจะกระหายน้ำมากขึ้นอาเจียนปวดท้องมากเลือดออกผิดปกติมีอาการช็อกนะครับมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายร้องกวนมากนะโดยเฉพาะเด็กเล็กตัวเย็นเหงื่อออกตัวลายสีผิวคล้ำลงนะครับสังเกตเห็นได้ชัดปัสสาวะน้อยลงหรือว่าไม่ปัสสาวะ4-6ชั่วโมงติดต่อกันนะความประพฤติเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพูดไม่รู้เรื่อง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวันนี้ปะกันกับวันอาทิตย์นะเจ้าคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะเจ้าเนาะวันเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วเลยจริงๆนะเจ้าวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะเจ้าซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงคาดหมายลักษณะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยนะเจ้าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะเจ้ามีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งลักษณะฝนที่ตกจะเอี้ยนนะเจ้าก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่7ถึง13สิงหาคมนะเจ้า7ถึง13สิงหาคมช่วงวันที่9 10 11เนี่ยนะเจ้าคาดการณ์ว่าภาคเหนือเราจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ60ถึง80ของพื้นที่ซึ่งช่วงนี้ฝนจะตกหนักนะเจ้าตกหนักถึงหนักมากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือเฮาจากนั้น12 13นะเจ้าปริมาณฝนก็จะลดลงเล็กน้อยนะเจ้าปริมาณ40ถึง60ของพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องขอให้ท่านผู้ฟังนะเจ้าระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันตัวเราจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดีเนาะเจ้าเนาะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางตัวนะเจ้าระมัดระวังเรื่องของการเดินทางช่วงนี้พื้นที่เสี่ยงนะเจ้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งอย่างเอ็นนะเจ้าเนาะก็ต้องภัยที่อยู่ใกล้ต่างน้ำไหลผ่านต้องเฝ้าระมัดระวังภัยอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกสะสมในช่วงนี้นะเจ้ากบฟังเจ้าที่ประเทศจีนตั้งทะเลจีนตะวันออกช่วงนี้นะเจ้าภัยจะไปต้องระวังนะเพราะมีไต้ฝุ่นดอลฟินนะเจ้าดอลฟินที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศจีนแต่พายุเนี้ยไม่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะเจ้าพายุดอลฟินนี่นะบ่ได้แบบมีผลกระทบว่ามันจะเข้าประเทศไทยส่งผลต่อประเทศไทยเขาจะได้นะเจ้าแต่ว่าไอ้ส่วนของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะเป็นผลทำให้ลมมรสุมที่พาดผ่านทางอ่าวไทยทางทะเลอันดามันอย่างเงี้ยนะจะมีกำลังแรงขึ้นบ่ได้มีผลกระทบโดยตรงบ่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าทำให้มีมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งก็จะทำให้บ้านเฮานั้นมีผลกระทบนะเจ้าจากปริมาณฝนที่ตกมากขึ้นในระยะนี้เนาะก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้ยังมีพายุโซนร้อนอีกลูกหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังจันหอมจันหอมแต่ก็มีตำแหน่งอยู่ไกลจากประเทศไทยขนาดอยู่เหมือนกันนะเจ้าอันนี้จันหอมเนี่ยที่เปิ้ลติดตามแผนพยากรณ์อยู่นะเจ้าก็ดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปทางญี่ปุ่นบ่ได้กระทบกับประเทศไทยเหมือนกันนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามนะเจ้าเส้นทางพายุเนาะเป็นระยะต่อไปนะเจ้าอ่ะแจ้งข่าวเล่าสู่กันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าสวทละปูน FM 95เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะฟังเพลงเพราะๆจากรายการด้วยกันนะเจ้าแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยกันด้วยความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองกระจายนะเจ้าในระยะนี้เนาะฝากความห่วงใยถึงทุกท่านด้วยเจ้า

อยู่ด้วยกันอาจารย์คุณหมอฟังกับดีเจออยนันทพรอาจารย์น้อในช่วงของรายการช่วงนี้นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ต่อเนื่องกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าโดยรวมในช่วงนี้ต้องเรียนว่าเฮายังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนนะเจ้าอยู่ในช่วงหน้าฝนที่คาดการณ์กันตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลละนะเจ้าว่าในช่วงเดือนสิงหากันยานะเจ้าก็จะเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็จะมีฝนตกสะสมนักนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะเจ้าซึ่งในส่วนของจังหวัดละปูนนะเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้ามีการจัดทำแผนนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมตามแนวทางของการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี2569คือเป็นไปตามที่กำหนดไว้นะเจ้าซึ่งก็มีหลายมาตรการนะเจ้าที่มีการดำเนินการเนาะตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งสอดรับกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นะเจ้าของทางรัฐบาลของทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะเจ้ามีส่วนของการป้องกันนะเจ้าปัญหาอุทกภัยในหลายจุดยกตัวอย่างเช่นนะเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมกันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าก็ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองละปูนนะเจ้าซึ่งตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนนั้นเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยปี2569ในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะเจ้าทีนี้ละปูนเนี่ยก็ติดตามนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมสถานการณ์ในแต่ละจุดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเอนะพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงใกล้ต่างน้ำไหลผ่านต่างๆเนาะแล้วก็มีการสำรวจเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะเจ้าท่านบอกว่าไปดูหลายจุดเหมือนกันนะเจ้าวันก่อนไปที่ตะลิงบ้านฟังมิ้นเนาะหมู่7ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองละปูนที่ว่าปีแล้วเนี่ยน้ำพัดนะเจ้าน้ำเซาะตะลิงสุดลงไปเองนะเจ้าจุดที่2ที่ตะลิงบ้านปาตองหมู่13ตำบลเหมืองจี้นะเจ้าจุดที่3ลำเมืองวัดหลังวัดแม่ร่องน้อยที่ตำบลอุโมงค์นะเจ้าจุดที่4สะพานหน้าฝ่ายแม่ร่องน้อยตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็จุดที่5สะพานหมู่บ้านวังทองตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองไปที่เชิงสะพานต้าขามในเมืองละปูนตวยนะเจ้าแล้วก็เขื่อนป้องกันตะลิงบ้านสีเมืองยูแล้วก็มีการสรุปนะเจ้าประเด็นแนวทางร่วมกันกับต่างด้านของชนประทานต่างด้านของโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะว่ามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะเจ้าในลำน้ำเนี่ยจะรองรับสถานการณ์ได้อย่างใดพ้องเนี่ยนะเจ้าซึ่งเพิ่นก็ลงไปติดตามสถานการณ์กันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องยืนยันว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่ามีความพร้อมในการที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าสวทละปูนวิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าส่งผ่านเพลงเพราะๆนะเจ้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะแล้วก็ส่งผ่านเรื่องราวดีๆนะเจ้าให้กันได้ฟังโดยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีโครงการหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างกำลังกายกำลังใจนะเจ้าให้กับกลุ่มของผู้ต้องขังในเรือนจำนะเจ้าโครงการนี้ชื่อว่าฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนนะเจ้าเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษนะเจ้าโดยเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็ไปที่เรือนจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าไปร่วมโครงการเนี่ยจะโครงการฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนนะจ๊ะคืนคนใหม่สู่ชุมชนไปมอบกิตติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะจ๊ะซึ่งท่านรองบอกว่าในส่วนของโครงการฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนเนี่ยนะจ๊ะก็เป็นความร่วมมือของทางเรือนจำจังหวัดลำปูนที่ร่วมกันกับคณะวิทยากรในการดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะจ๊ะผ่านระบบสมุดพกสุขภาพส่วนบุคคลซึ่งตอบโจทย์นโยบายของจังหวัดลำปูนที่ดูแลประชาชนแบบไร้รอยต่อแล้วก็ไม่ได้ทิ้งภัยไว้ข้างหลังนะจ๊ะที่สำคัญก็สอดคล้องกับนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นะจ๊ะเพื่อนก็จะได้รับเกียรติบัตรเนาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่พิสูจน์ว่าการเข้าร่วมโครงการเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลได้ต่อสู้กับตัวเก่านะเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเข้าใจคือจริงๆก็เข้าใจว่าหลายท่านเนาะอาจจะกังวลในชีวิตและก็สายตาของสังคมภายนอกหลังจากที่พ้นโทษนะเจ้าแต่เจอมันว่าจังหวัดลำปูนและชุมชนเฮาเนี่ยเนาะก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนนะเจ้าของผู้ที่ทำผิดพลาดไปนะเจ้าสมุดพกสุขภาพเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเป็นสะพานเชื่อมคือผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะเจ้านำไปร่วมกันดูแลสุขภาพต่อเมื่อพ้นโทษกับกลุ่มเครือข่ายของอสม.อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนเนาะอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้านเนี่ยนะเจ้าอสม.แล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะเจ้าที่จะประคับประคองดูแลเรื่องของกายใจนะเจ้าใจสติใจความเข้มแข็งนะเจ้าเอาชนะปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสุขภาพใจนะเจ้าต่อไปต่อยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแถมโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าก่อนนำมาเล่าสู่ให้ท่านได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าดูเวลาแล้วเวลาก็ผ่านไปเร็วๆเร็วนะเจ้าคุณผู้ฟังเวลานั้นผ่านไปเร็วมากเจ้าคืออี้เจ้ามีเรื่องของโรคสุขภาพเนาะที่เป็นกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยเรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือว่าเอดเนี่ยปัจจุบันมันดูบอกค่อยน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะเจ้าแต่ล่าสุดปรากฏว่าสถิตินะเจ้าการติดโรคเอดกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคุณผู้ฟังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คนนะเจ้า HIV กับเอดนะเจ้า HIV กับเอดเนี่ยหลายคนถามว่ามันเหมือนกันก่อนนี่นะคือ HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะเจ้าส่วนเอดเนี่ยคือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมือนกันก็มันก็
จะว่าเหมือนมันก็เหมือนนะจ๊ะแต่ว่าถ้าห้องคือถูกเนี่ยคือติดเชื้อยังสามารถรักษาและดูแลได้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเอดแล้วเนี่ยก็คือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงนะจ๊ะปัจจุบันไม่ได้มีวิธีการรักษาให้หายขาดนะจ๊ะแต่ยังคงรักษาด้วยยาต้านไวรัสซึ่งสามารถชะลอการลุกลามของเชื้อจากระยะหนึ่งไปหำสู่ระยะหนึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้แต่ต้องกินยาตลอดเวลานะจ๊ะทีนี้มาย้อนดูว่าในอดีตเนี่ยการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะจ๊ะมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนที่ติดเชื้อเป็นอย่างนักเลยบ่ใจแค่เรื่องของร่างกายที่ได้รับผลกระทบต่ออันนะจ๊ะแต่สังคมรอบข้างก็ตีตาเนาะคนกลุ่มนี้ว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจกีดกันในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมแต่ปัจจุบันเนี่ยการติดเชื้อดูไม่ได้รุนแรงเหมือนแต่ก่อนก็เลยทำให้คนเนี่ยชะล่าใจและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังเจ้าสถิติการติดเชื้อ HIV ในปี2569น่าตกใจเจ้าเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศถึง 557,993 คน13จังหวัดที่มีสถิติการติดเชื้ออยู่ในหลักหมื่นประกอบไปด้วยอุบลราชธานีมาเป็นอันดับที่13 1,314 คนสงขลา1,644 คนนะเจ้า11ลำดับที่11ระยอง 11,000 คนลำดับที่10อุดรธานี 12,000 คนลำดับที่9ปทุมธานี 14,000 คนลำดับที่8ขอนแก่น 15,000 คนจังหวัดอันดับที่7จังหวัดนนทบุรี 16,000 คนจังหวัดที่6สมุทรปราการ 16,000 คนอันดับที่5นครราชสีมา 17,000 คน4อันดับที่4เจียงไฮ้17,524 คนและอันดับที่3เจียงใหม่โคมวังเจียงใหม่23,949 คนอันดับ2ชลบุรี 31,000 คนและกรุงเทพมหานครอันดับ1 88,000 กว่าคนนะเจ้าทีนี้ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเจ้ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีนโยบายแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงนี้นะเจ้ามีการสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงนะเจ้าก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วหรือว่าปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางนะเจ้าส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อซึ่งมีช่องทางหลักๆเลยคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารหนักหรือทางปากโดยไม่สวมถุงยางอนามัยติดเชื้อ HIV ได้ 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะเจ้ายิ่งในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นก็มีความเสี่ยงอย่างมากหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องหรือการส่งต่อจากแม่สู่ลูกแม่ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อเชื้อไปยังเด็กทารกในระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือว่าการหื้อนมบุตรได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อมูลทางคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยบอกว่าปัจจุบันมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อหลายวิธี 1. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีหลักในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 2. หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันใช้ของใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้นบ่ควรใช้เข็มซ้ำหรือใช้ร่วมกับผู้อื่น 3. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย 4. ยาต้าน HIV นะเจ้าก่อนสัมผัสเชื้อที่เรียกว่า PrEP เนี่ยก็มียาต้านอยู่นะเจ้าถ้าสัมผัสเชื้อ HIV เนี่ยนะเจ้าควรพบแพทย์เพื่อรับยาต้าน HIV หลังสัมผัสเชื้อที่เรียกว่าแพรบเนี่ยคุณผู้ฟังแพรบหรือแพรบเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นยาที่ใช้กินป้องกันก่อนมีความเสี่ยงแล้วก็เป็นยาที่ใช้กินรักษาฉุกเฉินหลังมีความเสี่ยงแล้วเนาะเหมือนยาคุมกำเนิดที่กินต่อเนื่องกับยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนกันนะเจ้าทีนี้การบาดติดเชื้อเนี่ยจะได้มันก็ถึงดีกว่าเนาะ
เพราะว่า HIV เป็นไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นอ่อนแอลงเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาแน่จะผู้ติดเชื้อก็จะมีอาการหนักขึ้นเป็นระยะถ้าท่านผู้ฟังฟังข่าวสารนี้อยู่นะจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะก็ควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากคุณหมอนะจะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการลุกลามของเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะเจ้ากรมผู้ฟังอันนี้เป็นสถิติที่น่ากังวลใจนะเจ้าเชียงใหม่อันดับ3เนอะมีผู้ติดเชื้อ 23,000 กว่าคนนะเจ้าในระบบซึ่งก็ต้องเรียนว่ามีผู้ที่บ่ฮู้ตัวว่าติดเนี่ยแหมเท่าใดกับบ่ฮู้ที่บ่ได้ไปตรวจเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นท่านใดที่ประเมินตัวเองแล้วเอ๊ะคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงควรที่จะต้องไปปรึกษานะเจ้าเข้ารับการตรวจหาคุณหมออย่างเร่งด่วนตัวนะเจ้าอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์มาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงแล้วดีเจออยท่านจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เนาะตั้งสวท.ละปูน FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ดีเจออยลาแล้วสวัสดีเจ้า

0: วันที่เธอต้องไปใจปวดร้าวทับตา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโขมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
9: นายภูนพงศ์นิยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินีในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
10: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ให้เร่งสำรวจ ื้นที่ว่าที่ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีแอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทั้งการอุปโภคและการเกษตรและติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำคำสั่งและการทำงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั้นจะมีการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าดารารัสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
11: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงซ้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยางชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
17: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
16: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามมะเทวีสีหริภูลชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้ามาเอวจังหวัดลำพูนในวันนี้นะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูลชัยวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวในอดีตเมื่อ 1,300 กว่าปีสมัยพระนางจามมะเทวีได้เสด็จมาครองนครหริภูลชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเรื่องเล่าเมืองลำพูนในวันนี้โดยจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ได้นำได้ไปจัดหามาเพื่อจะนำมาเล่าในรายการเรื่องเล่าหริภูลชัยคือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังไปด้วยกันนะครับหน้าปกเป็นรูปขององค์พระแม่เจ้าจามมะเทวีใน

4ธรรมยุทธสงครามระหว่างนครหริพุนชัยกับนครละโว5พระบรมสารีริกธาตุอุบัติปฐมบทแห่งพระบรมธาตุหริพุนชัย6หริพุนชัยวสานสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองล้านนา7ยุคเสื่อมของล้านนาสภาวะสูญญากาศทางการปกครองในล้านนา8ปลดแอกล้านนาวิกฤตการสร้างวีรบุรุษ9ฟื้นฟูบ้านเมืองในล้านนานโยบายเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นคือกับบ้านเมือง10ปกิณกะคดีสเพระเรื่องเมืองละปูนหนังสือเรื่องเล่าเมืองละปูนฉบับนี้ผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงก็คือจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับพิมพ์ครั้งที่1วันที่16สิงหาคม2547พิมพ์ครั้งที่2วันที่1พฤศจิกายน2566คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่093332ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ว5180หมายเลขลิขสิทธิ์ว5180/93332ครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้ามาฟังและก็มาเฮียนหูไปพร้อมกันนะครับปฐมคาถาเรียนรู้เพื่อเข้าใจตำหนังสือตำลานล้านนาหนังสือเรื่องเล่าเมืองละปูนเล่มนี้ปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับที่เคยตีพิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ.2547เพื่อให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เมืองละปูนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดโดยเรียบเรียงจากเอกสารที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่น่าเชื่อถือได้นำไปศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงผลงานทางวิชาการมาอย่างยาวนานในตอนต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนจะก่อตั้งเมืองละปูนเรื่อยมาจนถึงการสถาปนานครหริพูนชัยแล้วรับอารยธรรมจากนครระโวมาปฏิสถานอย่างมั่นคงยาวนานกว่า600ปีกระทั่งพญามังรายปรีธาทัพยึดพระนครจากพญายีบาเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่19ดำเนินเรื่องตามหนังสือที่พระสังฆาจารย์เจ้าเชียงใหม่แต่งเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่21ในรูปแบบหนังสือตำนานที่ผสมผสานเรื่องราวทางพระพุทธศาสนากับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไว้อย่างเป็นเรื่องเดียวกันได้แก่ตำนานจามมะเทวีวงศ์ตำนานมูรศาสนาและตำนานชินลการมาดีปกรณ์หลังยึดนครหริพุนชัยแล้วพญามังรายได้ก่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ถึง2คราแต่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนที่จะก่อสร้างเมืองละปูนคือมิงสังคอนที่ฤาษีวสุเทพสร้างคือกุนาระปกครองแล้ววิวัฒนาการมาเป็นศูนย์กลางของอารยะอาณาจักรล้านนานานกว่า200ปีจากนั้นในวัฏฏะหวนสู่ยุคเสื่อมเมื่อพม่าแผ่อิทธิพลเข้ามายึดครองอาณาจักรล้านนาไว้ใต้อำนาจปราบจนกระทั่งมีกลุ่มบุคคลรวมตัวต่อต้านการปกครองของพม่าโดยรับการสนับสนุนกำลังพลจากสยามจนสามารถพลิกฟื้นคืนเอกราชในฐานะประเทศราชของสยามรวมเวลาที่พม่าเข้ายึดครองล้านนากว่า200ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ปรากฏรายละเอียดในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เบื้องต้นขอกล่าวถึงความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของหนังสือ

นานล้านนาทั้ง4เล่มที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าน่าเชื่อถือด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิชาการทั้งชาวไทย และต่างประเทศจะให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ล้านนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานตำนานเมืองละปูนตำนานเมืองละปูนเป็นบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งอาณาจักรฮาริพูนชัยที่มีเขาความจริงเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13แล้วถ่ายทอดผ่านการทรงจำและกล่าวขานของผู้คนสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกระทั่งต้นพุทธศตวรรษที่21พระเถรอาจารย์เจ้าเชียงใหม่ผู้เป็นปราชญ์ทางภาษานำเรื่องราวมุกปะทะที่ผู้คนเล่าขานสืบต่อมาเป็นทอดๆมาบันทึกในรูปแบบของหนังสือตำนานที่มีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันหนังสือตำนานเมืองละปูนที่กล่าวถึงนี้ได้แก่หนึ่งตำนานจามมเทวีวงศ์แต่งโดยพระโพธิลังสีเมื่อ1950ถึง2000ลำดับความตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงคำพยากรณ์ที่แขวนผิงครัตการก่อตั้งเมืองละปูนแล้วอัญเชิญพระนางจำมะเทวีมาปกครองจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชพระบรมสารีริกธาตุเสด็จขึ้นมาจากผืนปัตตภีกลางนครฮาริพูนชัยตำนานเรื่องนี้แต่งเป็นบทร้อยกองบาลีใจสำนวนโบหารตี้ไพเราะสละสลวยคล้ายวรรณกรรมร้อยกองของไทยผู้แต่งแทรกบทสนทนาของบุคคลในตำนานในเรื่องสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่การปฏิวัติตำนานเรื่องนี้มาเป็นภาษาไทยกลับมีท่วงทำนองร้อยแก้วแต่ยังคงสำนวนโบหารไพเราะสละสลวยคือเห็นชัดเจนเนื้อความตอนใดที่ลึกซึ้งกว่าผู้อ่านจะเข้าใจได้ผู้แต่งก็ตั้งกระทู้ในประเด็นนั้นแล้วเฉลยความให้ผู้อ่านได้เข้าใจดังกล่าวในท้ายปริเฉดที่11ว่าชนทั้งหลายควรฟังนิทานอันประเสริฐของพระนางจำมะเทวีนั้นไว้อักษรที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ดีแล้วเป็นอักษรอันประเสริฐมีบทบาลีเป็นฉันมีสมาคัลละทีฉันวชิละฉันเป็นต้นข้าพเจ้าตกแต่งไว้ตามนิรุตติศัพท์ข้อความในบทใดมีเนื้อความยังลี้ลับเป็นไปตามนัยยะของโบราณจารึกข้าพเจ้าได้ทำถ้อยคำในบทนั้นให้สว่างแจ่มแจ้งขึ้นท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อได้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อประสงค์ส่วนบุญกุศลจงสังเกตในถ้อยคำนั้นโดยชอบเทอญท้ายหนังสือบทความนี้บอกไว้ว่ามุขปะทะการต่อปากกันมาวงเล็บเล่าสืบทอดปากต่อปากนิทานในที่นี้หมายถึงเรื่องราวที่เล่าขานบ่ใช่เรื่องราวที่สมมุติแต่งขึ้นและเป็นคนละประเภทกับนิยายนิรุตติสภาษาคำพูดศัพท์เสียงคำยากที่ต้องแปลวงเล็บพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2525ข้อความนี้หมายความว่าข้อความบางตอนที่อาจจะมีความลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจได้โดยง่ายทำให้ผู้อ่านเครือบแคลงสงสัยก็เป็นไปตามกลวิธีแห่งการแต่งแบบโบราณที่มีการสร้างสัญลักษณ์ทดแทนเรื่องราวที่เป็นจริงตามขนบการแต่งแบบโบราณผู้แต่งได้มีคำอธิบายขยายความประกอบให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
เมื่อพิจารณาองค์รวมของตำนานจำมะเทวีวงศ์จากข้อความที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นเด่นชัดแจ้งว่าตำนานเรื่องนี้เป็นมหากาพย์แห่งนครหริพูนชัยคือบทร้อยกองอันยิ่งใหญ่แห่งนครหริพูนชัยที่แต่งโดยสำนวนภาษาอันไพเราะสระสรวยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางจำมะเทวีกับทั้งยกย่องคุณูปการของพระฤาษีผู้ก่อตั้งนครหริพูนชัยรวมถึงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอาทิตยราชผู้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในพระมณฑปและพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมมาเป็นพระบรมธาตุเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งของสยามแบ่งเนื้อเรื่องเป็น15ปริเฉดคณะกรรมการหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครมอบหมายฮือพญาปริยัติธรรมธาดากับพยานวิจิตแต่ตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยแต่ต้นฉบับที่มีอยู่ในหอหลวงบครบบริบูรณ์เนื่องจากตำนานผูกที่สองสูญหายผู้แปลนำเรื่องราวที่ขาดหายจากตำนานชินละการมณีปกรณ์ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลีเหมือนเดิมมาเติมให้สมบูรณ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเลือกตำนานจำมะเทวีวงศ์ถวายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์ในเนื่องงานศพเจ้าทิพพเนตรอินทวโรรสสุริยวงศ์ชายาเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ผู้ครองนครเชียงใหม่โดยทรงนิพนธ์คำนำและคำอธิบายประกอบการจัดพิมพ์ครั้งนั้นมีทั้งภาษาบาลีกับคำแปลเทียบไว้ในหน้าเดียวกันต่อมาในไกรศรีนิมานเหมินขออนุญาตจัดพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเนื่องในงานฉลองอายุ72ปีนางกิมฮ้อนิมานเหมินผู้มารดาเมื่อวันที่20มีนาคม2510เมื่อวันที่17มีนาคม2550คณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์ตำนานจำมะเทวีวงศ์ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในงานอายุวัฒมงคลครบ80ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ภัยบูรณ์ภูริวิปุโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารล่าสุดพระสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระเทพมหาเจดีย์จารย์ภัยบูรณ์ภูริวิปุโลอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคม2557 2. ตำนานมูลศาสนาแต่งโดยพระพุทธผู้กามวัดสวนดอกเมื่อพ.ศ. 1999ถึง2011ร่วมกับพระพุทธยานวัดหมื่นสารพ.ศ. 2011ถึง2018แต่งเป็นภาษาล้านนาในรูปแบบหนังสือพงศาวดารผสมผสานพุทธประวัติโดยเริ่มตั้งแต่พุทธกาลจนถึงพระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาสู่แคว้นผิงครัตการก่อตั้งเมืองลำปูนโดยฤาษีอัญเชิญพระนางจำมะเทวีมาปกครองดำเนินเรื่องถึงสมัยพระเจ้ากือนากษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในตอนท้ายกล่าวถึงปรากฏการณ์อันตรธาน5ประการหลังจากพระพุทธศาสนามีอายุครบ 5,000 ปีแล้วก็จะถึงการเสื่อมสูญไปจากโลกเริ่มจากพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอรหันต์ผลจนถึงพระโสดาบันทั้งหมดหมดสิ้นพระสงฆ์มุ่งเจริญสมถภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงกว่าคนธรรมดาจะหมดสิ้น
พระทรงเจ้าของตนยังคฤหัสถ์มานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดมาศึกษาพระไตรปิฎกตลอดคัมภีร์ต่างๆพากันละเมิดสิกขาบทตั้งแต่โทษเบาจนถึงโทษหนักเมื่อความเสื่อมมาถึงที่สุดพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆจะไปรวมที่โพธิมณฑลเมืองพุทธคยาในประเทศอินเดียสำเนงสำแดงฮือเห็นเป็นพระพุทธองค์เหมือนครั้นทรงพระชนมชีพเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเพิงจะเผาพระบรมสารีริกธาตุจนนิพพานแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสูญไปจากโลกจากโครงเรื่องดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อตำนานมูลศาสนาหมายถึงเรื่องราวที่เป็นต้นเขาของพระพุทธศาสนาต้นฉบับมีความยาว10ผูกใบลานกรมศิลปากรมอบให้นายสุด4สมวงและนายพรหมขมาลาข้าราชการกองวรรณคดีแปลเป็นภาษาไทยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐณนครตรวจสอบทำเชิงอรรถะเพิ่มเติมพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าฮือพิมพ์ตำนานมูลศาสนาเนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานเพลิงหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์อดีตประธานองคมนตรีเมื่อวันที่17ธันวาคม2518ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์จัดพิมพ์เรื่องในวาระอายุวรรณมงคล84ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโลเมื่อวันที่17มีนาคม2553ล่าสุดคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมหาเจดีย์อาจารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโลอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2557ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพูนไทยได้นำเอาเรื่องราวในหนังสือเรื่องเล่าเรื่องเมืองลำปูนโดยจุลพงษ์ขันติพงษ์เป็นหนังสือที่มีความยาวหนาประมาณร่วม1นิ้วนะครับวันนี้ผมอุดมศักดิ์ก็เป็นตัวแทนที่นำเอาเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังว่าในอดีตจังหวัดลำปูนชื่อว่านครนริพูนชัยได้มีความเป็นมาเป็นไปกันแบบใดแล้วได้มีการต่อเนื่องประสานและก็สัมพันธ์กับจังหวัดเชียงใหม่กันแบบใดฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้วันนี้ท่านก็จะได้ฟังติดตามกันไปนะครับฉะนั้นเฮามายังฟังเพลงม้วนๆจากทางสถานีกันก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาฟังรายละเอียดในบทความต่อไปนะครับเดี๋ยวฟังเพลงได้เลยครับ

ครับฟังเพลงม้วนๆจากทางสวทลปูนไปแล้วเนาะต่อไปผมก็จะได้นำเอาเรื่องเราเกี่ยวกับหนังสือเล่าเรื่องเมืองลปูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับตำนานจำมะเทวีวงศ์และตำนานมูลศาสนานำเรื่องราวจากมุขปาฐะที่ผู้คนเล่าขานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับค่านิยมของยุคสมัยและสถานภาพของผู้แต่งโดยสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเล่าเรื่องราวที่บะสามารถกล่าวถึงตามความเป็นจริงได้ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องราวความสัมพันธ์ทางโลกีวิสัยของชายหนุ่มที่สึกจากพระภิกษุออกมาดำเนินชีวิตคฤหัสถ์ก่อนปีกหนีความวุ่นวายออกไปบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่ากลวิธีดังกล่าวกวีชาวสยามนิยมมาใช้แต่งวรรณคดีประโลมโลกตั้งแต่สมัยอยุธยากับตอนที่กล่าวถึงการก่อสร้างเมืองลปูนด้วยอิทธิฤทธิ์ของฤาษีซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นจริงย่อมมีรายละเอียดย่นเยอะเกินความจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องรับรู้ในทุกขั้นตอนกลวิธีดังกล่าวเรียกในแวดวงวรรณกรรมไทยว่าการแต่งเรื่องราวแบบบุคลาธิสถาน 3. ตำนานชินลการมณีปกรณ์แต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระเมื่อปีพ.ศ.2059ถึง2060เป็นภาษาบาลีตอนท้ายมีผู้แต่งเพิ่มเติมจบในปี2071ตำนานเรื่องนี้ผู้แต่งค้นคว้าเรื่องราวมาจากคัมภีร์หลายฉบับแล้วนำเหตุการณ์ในยุคที่แต่งมาผนวกรวมในรูปแบบจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงรับสั่งให้พระวิเชียรปรีชาพยาพจนาพิมลกรมธรรมาพิมลหลวงราชาพิรมและหลวงอุดมจินดาช่วยกันแปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยเมื่อปีขานจุลศักราช1156หรือเมื่อพ.ศ.2337จะชื่อว่าชินลการมาลินีคำว่าชินการมารีปกรณ์หมายถึงระเบียบการเวลาของพระพุทธกล่าวถึงพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสืบราชวงศ์มาจนถึงพระเจ้าสุทโธทนะพระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาประสูตรในพระครรภ์ของพระนางมหามายาราชเทวีทรงพระนามว่าสิทธัตถะครั้นเจริญชันษาได้สาว 8,000 ษาได้ออกเสด็จออกมหาพิเนสกรมบัญชาลำดับความจนถึงเสด็จดับขันปรินิพพานการปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆการทำสังคายนา3ครั้งจากนั้นก็กล่าวถึงการสร้างเมืองลปูนเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระนางจำมะเทวีการอุบัติของปฐมสารีริกธาตุกลางนครนริพูนชัยในสมัยพระเจ้าอทิตยราชหลังจากพระเจ้ามังลายึดลปูนได้แล้วพระองค์ทรงสถาปนาเมืองจังใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองของล้านนากล่าวถึงการเดินทางของพระสุมนเถระจากกรุงสุโขทัยมาที่นครหริพูนชัยในสมัยพระเจ้ากือนาตำนานพระพุทธรูปสำคัญและลำดับกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้แต่งตำนานชินลการมณีปกรณ์สะกดคำที่เป็นชื่อเฉพาะตามเสียงอ่านแบบล้านนาโดยบากเคร่งครัดด้านรูปแบบคำศัพท์บาลีถึงแม้นว่าจะแต่งเป็นภาษาบาลีก็ตามเช่นพระนางจำมะเทวีนครหริปุญชัยและพระเจ้าอาทิตยราชคณะบัณฑิตหลวงในสมัยรัชกาลที่1อาจถ่ายทอดศัพท์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
ตรงรูปทรัพย์เดิมที่พระราชปัญญาเถระแต่งทุกประการตำนานเรื่องนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อรอสอ127ตรงกับพศ2451ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพิมพ์ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยควบคู่กันไปใช้ชื่อว่าชินลการมาลินีต่อมาในปีพศ2466ศาสดาจารย์ยอสเซเดได้แปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสตีพิมพ์ทั้งฉบับบาลีและฉบับแปลนักศึกษาชาวต่างประเทศได้ตำราตำนานเล่มนี้ในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานในปีพ.ศ. 2501อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายให้ร้อยตำรวจโทแสงมณวิทูแปลฉบับบาลีของพระรัตนปัญญาเถระใหม่เนื่องจากการแปลในรัชสมัยรัชกาลที่1พบข้อบกพร่องจากการถ่ายทอดความหมายของศัพท์ล้านนาที่เป็นชื่อเฉพาะผิดเพี้ยนไปจากภาษาพิมพ์ซึ่งอาจจะรวมถึงคำศัพท์ที่ใช้ชื่อเฉพาะดังข้อสังเกตข้างต้นด้วยก็ได้ผู้เรียบเรียงผู้จัดทำอรรถอธิบายความหมายของศัพท์และแทรกความคิดเห็นลงไปตัวพลตีพระเชิญนิมิตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานคณะกรรมการดำเนินการบูรณะอำเภอเชียงแสนอนุมัติงบประมาณจัดพิมพ์เผยแพร่4ตำนานเมืองพื้นเมืองเชียงใหม่แบ่งตามเนื้อหาได้3ระดับคือฉบับย่อความยาวบ่เกิน25ใบลานขนาดกลางความยาว10ถึง100ใบลานขนาดยาวตั้งแต่100ถึง300ใบลานฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายมี4เล่มโดย3เล่มแรกนายคามิลตอตองอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำเมืองเชียงใหม่นำฉบับแปลจากภาษาล้านนาเป็นภาษาฝรั่งเศสไปพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2469และพ.ศ. 2475เล่มที่4แปลเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ที่กรุงเทพในปีพ.ศ. 2482ฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุดคือฉบับที่3เขียนเมื่อ2349ตีพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสเผยแพร่ไปทั่วโลกในปี2475ใจชื่อว่าคอนดีนิวดีไซเชียงใหม่หรือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับนอตองความยาว7ผูกมีความยาวเกือบ300ใบลานผูกที่7เพิ่มเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ระหว่างปีพ.ศ. 2483ถึง2484ลงไปตัวตำนานเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยฉบับแรกแต่จากต้นฉบับของมหาคำมื่นบุตรธิยาโนวัดเจดีหลวงมี8ผูกคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรีมอบให้นายสงวนโชติสุขรัตน์แปและตีพิมพ์ในปี2514อย่างไรก็ตามการปฏิวัติครั้งนั้นยังบ่สมบูรณ์เนื่องจากผู้แปลได้ทิ้งข้ามเนื้อหาบางส่วนไปตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับที่2เป็นของวัดพระงามวงเล็บวัดพันตองจารย์ในปี2386มีทั้งหมด8ผูกพิมพ์โดยศาสตราจารย์ดร.อุดมรุ่งเรืองศรีและคณะจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่3ดร.ฮันเพนแห่งสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ค้นพบมี8ผูกเนื้อหาคล้ายฉบับนอตรอง
และฉบับนายกรัฐมนตรีแต่มีความสมบูรณ์และพบคำผิดน้อยที่สุดอาจารย์อรุณรัตน์วิเชียนเขียวกับเดวิดเควัยอาจแปลเป็นภาษาไทยและเป็นฉบับที่ได้ใจเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยล้านนาในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้เนื้อหาในตอนต้นกล่าวถึงการก่อตั้งเมืองลำปูนตำรับเหตุการณ์ตามตำนานเมืองลำปูนฉบับดั้งเดิมโดยคัดเลือกคำศัพท์มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อเรื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางจำมะเทวีกับยกย่องคุณูปการของฤาษีผู้ร่วมก่อตั้งเมืองลำปูนพร้อมคำอภิธานศัพท์ประกอบหลักการวิเคราะห์ตีความตามที่ผู้เรียบเรียงศึกษาจากหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาศึกษาชั้นสูงและดับคุรุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยขูเจียงใหม่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงประวัติศาสตร์เมืองลำปูนได้อย่างท่องแท้ท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางจำมะเทวีและฤาษีวาสุเทพจากเอกสารฉบับที่มีเนื้อหาพิสดารแต่บ่ปรากฏหลักฐานต้นฉบับและข้อมูลที่มาอย่างชัดเจนเหมือนตำนานฉบับดั้งเดิมทั้ง3เล่มที่กล่าวมาครั้งต้นแต่กำลังแพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนน่าวิตกกว่าจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ฉบับจริงไปในบัจจาส่วนเหตุการณ์ในสมัยล้านนาได้เติมเต็มห้วงเวลาของประวัติศาสตร์คือต่อเนื่องสมบูรณ์โดยมีคำอธิบายความหมายของศัพท์และสำนวนล้านนาลงไปตัวข้อความบางแห่งในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ใช้กลวิธีการรวบรวมประโยคเข้าตัวกันจนซับซ้อนยิ่งกว่าประโยคความรวมในหลักภาษาไทยอันเป็นทักษะในการใช้ภาษาสูงที่สะท้อนภูมิปัญญาของชาวล้านนาในอดีตผู้เรียบเรียงพยายามเก็บความคือครบถ้วนที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นการต่อสู้ของเหล่าวีรชนชาวล้านนาที่เพียรพยายามกอบกู้บ้านเมืองซึ่งตกอยู่ในห้วงสูญญากาศทางการปกครองยาวนานกว่า200ปีจนหลุดพ้นจากอำนาจการปกครองของพม่าซึ่งถือเป็นชาติมหาอำนาจที่ต้องการแผ่อิทธิพลครอบคลุมภูมิภาคแห่งนี้คือได้ทั้งหมดบ่เว้นแม้นแต่สยามโดยรับการช่วยเหลือด้านกำลังจากพลกำลังพลจากสยามมาช่วยต่อต้านการโจมตีของพม่าจนพลิกฟื้นคืนสู่เอกราชและนำการผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามได้อย่างมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้จากจุลพงษ์ขันติพงษ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพุนชัยก็ได้นำเอาหนังสือเรื่องเล่าเมืองลำปูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับหนังสือนี้มีความยาวร่วมมีความหนาประมาณ250หน้านะครับผมก็จะขอทำหน้าที่มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเป็นความหูนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เฮาบ่เคยได้ฮู้ได้ฟังมาก่อนนะครับเฮาก็มายังฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีแห่งกำนิ่งเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาฟังเรื่องราวปฐมบทแห่งตำนานเมืองลำปูนโดยพุทธพยากรณ์ต่อนะครับเชิญฟังเพลงได้เลยครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมสำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแจ้งพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจ้งพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณ4แยกท่าปาบซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยราคาขายปลีกผักโขมพุ่งสูงถึงร้อยละ 152.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนรวมถึงแตงกวาและผักกาดหอมซึ่งสาเหตุของราคาที่พุ่งสูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนื่องจากผักใบเขียวมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @oicconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง การควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
2: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนหน้าสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภาจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการคนมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านการดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริยธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออานัตปฏิบัติหน้าที่ตามอานัตของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองในฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อานัตของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
4: พันเอกสราวุธรบเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชคต.อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยันแดงป้อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชคต.ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสบท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็หาได้ยากหรือกำลังสูญหายเช่นดอกไม้ธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยเช่นกล้วยไม้คัทริยากุหลาบดอนย่าบัวควีนสิริกิติ์และบัวศรีกิติยาการเด็ดหรือตัดดอกไม้สดมาใช้งานเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติจึงทรงสนับสนุนให้แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำดอกไม้พระนามชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แทนเพื่อดำรงรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นที่มาของการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้นางขวัญเมืองอินล้วนครูช่างศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาครบ

0: ราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักษ์ดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
2: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะเสด็จไปทางอีสานอ่ะไปช่วยประชาชนไม่แต่งานหลักขององค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอ่ะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ส่งทั่วประเทศทั่วโลกเลยพูดไปพูดความจริงอย่างเนี้ยนี่องค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยงานกีฬาหรืออะไรน้ำท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
1: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
3: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์พระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
1: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพโดยจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 นและปิดเวลา 19:00 นชวิสาปทุมมารายงาน
0: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
4: เช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวันที่2ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลล์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได
5: ้คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะให้ได้

0: ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
1: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
2: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
1: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสรพรมมารายงาน
3: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนประเมินเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1 เมตรถึง 1.50 เมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
5: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40 เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30 เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10 เครื่องใน6 จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: ขณะนี้เวลา12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่อิหร่านจากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติ ติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียมบลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียบลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียบลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซต25-18 25-17 และ25-12คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้ง2ทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
10: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมนี้เอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราก็เตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
9: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวยู17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก1ต่อ3เซต23 25 25 17 23 25และ22 25สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2ประตูต่อ0 จากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจ๊ฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทโคชิมะวอร์ติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทำ1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาริจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1ประตูต่อ0โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าทัพหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชันซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซืองฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด 6-1 และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะคุราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้2-0เซต6-3และ6-1คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนักแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนน ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
12: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง แห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อป มัลติกลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดินมากวิ่งมากหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากรองเท้าที่สวมใส่แต่จริงๆแล้วอาการปวดส้นเท้าอาจเป็นอาการของโรครองช้ำที่สร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันโรครองช้ำหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของพังผืดใต้เท้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดที่ส้นเท้ามากเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเท้าหนักมากก็ตามโรครองช้ำมีสาเหตุอาทิส้นเท้ารับน้ำหนักมากเป็นเวลานานอาจพบในบุคคลที่ต้องยืนทำงานนานๆตลอดทั้งวันน้ำหนักตัวมากอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เท้ารับน้ำหนักมากเกินไปสวมรองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้การรับน้ำหนักของเท้าไม่สมดุลใช้เท้าทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมกระทันหันเช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายยึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่าอีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆหรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคตหากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
5: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

0: จ้าแม่เฮ้ยลูกไหนมาแต่งตัวงามแ
1: ต่ไปซอมาจ้า
0: เออลูกเห็นจ้าซอตึงหมอกยังได
1: มาเดี๋ยวนี้ใครได้กำซอวันแม่เจ้า
0: ฮะเอาไปยังได
1: เอาไปซอจ้าวันแม่
0: เออเอาเรื่องอย่างเราเขาเรื่องเกี่ยวยังไ
1: งใครได้ที่ซึ้งอย่างตังอีสานก็ได้เจ้า
0: เอาอย่างให้กะ
1: เอาอย่างให้เลยเจ้า
0: โอ้ใครหนุนให้มีฮันเลือกอีสานของจริงตึงวันนี้ก็ยังมีฮู้ไหว้ฮู้สาอยู่เน้อเออได้เอากำซออย่างเดี๋ยวก่อนจะขึ้นกันเน้อ

แม่คือต้นแบบอย่างลูกย่างก้าวแม่คือเจ้าชีวิตหากคิดถามแม่คือคนที่สูงค่าสง่างามแม่คือนางพรหมของบุตรสุดบูชาแม่คือครูผู้สอนหนักนอกหลักสูตรแม่คือจุดร่วมใจในเคหาแม่คือหมอที่เฝ้าไข้ไม่ไกลตาแม่คือผ้าที่รอซับรับเหตุการณ์แม่คือพระในเรือนเพื่อนคู่คิดแม่คือทิศเบื้องหน้าที่กล้าหาญแม่คือเทพพิทักษ์คงให้คงนานแม่คือบ้านที่สุขสันต์ทุก

ใหญ่ลูกใครได้อันใดแม่ไปหามาถ้าเงินบ่มีแม่ไปยืมเปิ้นซื้อขอลูกอย่าดื้อ

ูกเป็นคนดีแม่ก็พอใจแล้วโอ้และน้องก็พอใจแล้ว

เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่กว้างกว่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีเจริญฮับฟังเจ้า

ไปสะปะอยากกินกะสุมดองเกมของกินเคยมา

ปการเบิกจำเบิกแซ่ผู้เป็นมืดหน้าตาลายยะการนักน้ำตักน้ำบ่ไหวกลัวลูกหลอดไฟแข้งอย่างคน

กี้ยมแผวกว่ามือเครื่องใช้เสื้อผ้าอาภรณ์แม่หอมซื้อไว้รูปลายตัวเจ้าตึงวันออกมาอย่าตะพ่อแม่ไข่อาหาร

เพราะว่าหูลิ้นกีดกับตายกลมตายกามีสารพัดห้องเป็นเลือดขึ้นตั้งในเป็นลมเต่าน้อย

มีผมสุขเศร้าเด็ดดักเมสู้ภัยผมถนอมความรักอัวฟักอยู่หันจำเจมีกอดลูกไว้

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ห่วมสืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสารฮักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามหับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโดยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวรรณ จิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตีนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่แล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์
6: จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

ขอพระโนตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกข์ผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตู้โอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14

การหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราตันตังหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดหูไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะส่งละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าคือกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห้วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอกเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขหือกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวสำหรับในช่วงของคำคมธรรมะวาทะประจำวันในวันนี้อาตมภาพจักได้หยิบยกสาธกน้อมนำเอาข้อคิดธรรมวลีเป็นเรื่องของธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แจ้งแสดงไว้แล้วก็นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เอามาเป็นหัวข้อธรรมเพื่อให้คนเฮาตันทั้งหลายได้เข้าใจง่ายโดยบทประพันธ์บทหนึ่งได้กล่าวว่าลมหายใจคือสมบัติที่มีค่าที่สุดสุขภาพคือลาภที่ประเสริฐที่สุดปัญญาคือแสงสว่างที่เลิศที่สุดวิชาความรู้คือมิตรที่ดีที่สุดและบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดทั้ง5ประการนี้จักได้นำเอามาอู้เอามาเล่าเอามาสู่มายื่นมาปั่นให้แก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านในช่วงของคำคมธรรมะวาทะประจำวันนี้ยังอันแรกนี่ก็คือลมหายใจคือสมบัติที่มีค่าที่สุดญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านลมหายใจเป็นหนึ่งในธาตุสี่คือธาตุลมเฮาได้รับลมหายใจจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่มาตั้งแต่วันที่เฮาถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเลยเป็นมรดกเลยเป็นมรดกชิ้นแรกและเป็นมรดกชิ้นสำคัญแห่งชีวิตของมนุษย์คนเราเพราะทุกๆชีวิตทุกๆชีวิตที่ใจชีวิตอยู่ต้องอาศัยลมหายใจแม้แต่พระ

0: ตุเจ้าพระสงฆ์โยคีแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็อาศัยลมหายใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสภาวะแห่งความรู้แจ้งทีนี้ลมหายใจเป็นสมบัติที่มีค่าเพราะล้วนแล้วแต่จะดำเนินจะเดินแห่งชีวิตจะมีชีวิตอยู่ลมหายใจเป็นเครื่องนำพาให้ชีวิตเราดำเนินเดินไปข้างหน้าอัตมภาพได้ยินคนเปิ้นเล่ามาว่าเจ่นสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมสิทธาจารย์หลวงปู่หนูถาวโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลวงปู่เป็นคนอุบลราชธานีแล้วก็มาพัฒนาการศึกษาสงฆ์และเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่ตอนเปิ้นยังดำรงธาตุขันธ์มีชีวิตอยู่และอยู่ในวัยประมาณอายุสัก 5-60 นะเพื่อนก็เป็นผู้ดำเนินรายการทางวิทยุสถานีวิทยุก็เปิดหน้าสายก็คือเปิดให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรศัพท์มาสอบถามปัญหาธรรมะมีโยมท่านหนึ่งได้โทรศัพท์มาถามปัญหาให้กับหลวงปู่เพื่อที่จะให้ชี้แจงแถลงธรรมะถามว่าหลวงปู่อันอย่างที่สำคัญที่สุดอันอย่างที่สำคัญที่สุดที่มีกล้าที่สุดในชีวิตของคนเฮาหลวงปู่หนูเพิ่นก็กล่าวว่าที่มีค่าสำคัญในชีวิตของคนเฮานี่เมื่ออู้ถึงชีวิตก่อที่มีค่าและสำคัญก็คือลมหายใจก็เลยเป็นที่มาว่าคนเฮาจะฮู้ได้จะได้ว่าตายก็บ่ตายนะลมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายหลวงปู่แจ้งว่าอย่างนี้เพราะนั้นสมบัติที่มีค่าที่สุดของคนเฮาที่จะยังชีวิตเฮาดำเนินไปได้คือลมหายใจพอเฮาได้รับมาจากพ่อจากแม่เป็นมรดกชิ้นแรกพ่อแม่คือลมหายใจเกิดขึ้นมาแล้วลองคลอดออกจากครรภ์มารดายามอยู่ในท้องนี่เขาได้อาศัยสายโลกสายดื้อหายใจพอออกจากครรภ์มารดาตัดสายเลิกสายโลกสายดื้อแล้วก็ปิ๊กมาใช้ลมหายใจต่อเก่าเพราะลมหายใจเป็นสมบัติที่ทรงคุณค่าเพราะทำให้คนเราจะทำสิ่งใดๆในโลกนี้ในขณะที่มีชีวิตในแก่ว่ามีลมหายใจอยู่เนี่ยมันเลยเป็นสมบัติสิ่งที่มีค่าเมื่อหมดลมหายใจจะเอาอะไรอย่างไปแลกจะมีค่านับหมื่นนับแสนก็ไม่สามารถที่จะแลกลมหายใจได้มีบ้านมีรถมีลาเมื่อคนเฮาหมดลมหายใจจะเอาเงินไปแลกนี่ก็เป็นไปบ่ได้เพราะนั้นลมหายใจจึงมีคุณค่าเราจงรักษาลมหายใจในขณะที่ตัวของคนเฮานะมีลมหายใจอยู่ในจงประคับประคองคือลมหายใจมันทรงคุณค่าอยู่ตลอดเวลานั่นได้แก่ลมหายใจที่มีคุณค่ายามมีชีวิตอันที่สองคำกล่าวที่บอกว่าสุขภาพคือลาภที่ประเสริฐที่สุดพระบาลีที่บอกว่าอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐญาติโยมท่านทั้งหลายลองสังเกตเพราะว่าเหตุผลที่นักปราชญ์เปิ้นได้เขียนว่าสุขภาพเป็นลาภที่ประเสริฐที่สุดด้วยเหตุผลว่าด้วยเหตุผลว่าสุขภาพของมนุษย์คนเรานี่เป็นเครื่องยังความประเสริฐแห่งชีวิตด้วยเหตุผลที่บอกว่าเฮามีเงินมีทองเฮามีทรัพย์มีสินเพียงใดก็ตามหรือถูกหวยนักเพียงใดก็ตามเองนะแต่สุมาเตท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายเฮาเจ็บเฮาป่วยเฮาบ่สบายเฮาเป็นหั่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ป่วยเล็กๆน้อยๆอาทิแบบเป็นวัดเป็นไข้บ่สบายแล้วนอนแทบนอนบ่ฟื้นเนื้อฟื้นตัวอีนะ ั่นหลายสังเกตเพราะมันถึงบ่ค่อยได้ค่อยมีหยังซะหยังขนาดว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นเมื่อยบ่ได้แล้วคนที่เพิ่นเจ็บป่วยเป็นเมื่อยเป็นไข้เนี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งกี่ชีวิตนี่นะที่กําลังรักษาตัวอยู่เชื่อก็ว่า 80% ของมนุษย์ที่กําลังรักษาตัวด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ่มีไผปรารถนาไข้ได้ไข้มีไข้เป็นหยังสักอย่างแต่ปรารถนาอย่างเดียวคือไข้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไข้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมาได้จะให้หมอเตี้ยวเข้ามาหมอมาได้จะได้ออกโรงพยาบาลนี่แหละกินยาแล้วมาได้อีแม่จะหายเป็นโรคระดับต้นไปจนถึงอาการของโรครุนแรงเพียงใดก็ตามมักจะถามว่าเมื่อใดเขาจะหายเมื่อใดเขาจะหายเมื่อใดเขาจะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้คนเรามักจะบ่ถามหาทรัพย์สินเงินทองในขณะที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นความมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจึงสุดยอดยิ่งกว่าถูกหวยรวยแชร์บางคนมีเงินเป็นล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านอะไรก็ตามแต่นอนติดเตียงแทบเป็นป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิต1วัน24ชั่วโมง1อาทิตย์7วันหรือ30วันใน1เดือนเนี่ยเตียวเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลารักษาตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาแล้วถามหาอย่างละคือลาบโจกลาบกะที่มันมีโรคภัยไข้เจ็บมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เพราะนั่นคือสุขภาพที่เป็นลาบอันประเสริฐของคนเฮาที่สุดลาบอันประเสริฐอันได้แก่การมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์คือลาบที่ประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สามปัญญาคือแสงสว่างที่เลิศที่สุดปัญญาโรกัสมิปโชโตญาติโยมเป็นเยงพอพระบาลีบทนี้เพิ่นบอกปัญญาเป็นแสงสว่างที่สุดในโลกพระอาทิตย์พระจันทร์ที่เคยส่องสว่างพระอาทิตย์มันส่องสว่างได้ในยามกลางวันพอพบค่ำพระอาทิตย์ตกกระดับไปพระจันทร์ขึ้นมาแทนส่องในยามกลางคืนเพราะถึงยามรุ่งอรุณเบิกฟ้ายามเจ้าพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ต้องลบไปแสงไฟที่บอกว่าส่องสว่างที่สุดหลอดนีออนที่แจ้งที่สุดวัดสูงที่สุดยังมีวันดับยังมีเวลาแต่แสงสว่างแห่งปัญญาของคนเฮานี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันดับเป็นแสงสว่างที่เลิศที่สุดเพราะปัญญาของมนุษย์คนเรานั้นสามารถเอาตัวลุรอดได้ลุรอดจากตัณหาโลภะโทสะโมหะความโกรธความหลงความเกลียดปัญญาสามารถเอาตัวลุรอดไปหาสิ่งที่ดีงามเอาตัวข้ามพ้นสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายสามารถรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้สังคมเพราะตัวปัญญามันไปพิจารณาหันกุสิ่งกุอย่างมองหันคุณค่าของการมีชีวิตมองหันคุณค่าของลมหายใจมองหันสิ่งที่สำคัญคือสุขภาพอาศัยปัญญาที่มันเป่งแจ้งเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นแสงสว่างที่มีค่าที่สุดบ่มีแสงอันหยังไปเทียบเคียงกับแสงแห่งปัญญาได้อันนี้เป็นประการที่สามประการที่สี่ประการที่4วิชาความรู้คือมิตรที่ดีที่สุดสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายเล่าเรียนศึกษามาตั้งแต่ในระดับอนุบาลตั้งแต่ประถมไว้ขึ้นมาอนุบาลขึ้นมาในระดับประถมขึ้นมาในระดับอุดมศึกษาขึ้นมาอยู่ในระดับใดๆก็ตามลองไปแยงไปก้อยพอหรอมันเพิ่มพูนวิชาความรู้ตั้งแต่ท่องกอไก่ขอไข่ขอควดขอคายควควายขอคน1 2 3 4 A B C D นะถ้าเป็นภาษาล้านนากะคะคะก็ข้างง่ายทุกวิชาความรู้ทุกแขนงที่เฮาศึกษาเราเรียนท่องบนทรงจำก็เกิดเป็นวิชาความรู้ที่ตุดติดตนมาโดยตลอดรวมถึงวิชาความรู้ภาควิชาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็เกิดเป็นพลังความรู้ที่มันเป็นมิตรคู่เป็นมิตรที่ดีที่สุด เพราะความรู้สามารถนำคนที่มีอาชีพความรู้ประสบการณ์สามารถทำให้คนแยกแยะเหตุผลแยกแยะดีชั่วแยกแยะสิ่งใดควรทำเป็นอันดับแรกสิ่งใดควรทำเป็นอันดับท้ายวิชาความรู้สามารถทำให้คนเฮาอยู่ร่วมกับสังคมได้วิชาความรู้สามารถอยู่ทำให้เฮาท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกับทุกผู้คนได้วิชาความรู้สามารถให้เฮาทำงานในหน่วยงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตราบใดเฮาท่านทั้งหลายยังหมั่นศึกษาเล่าเรียนการศึกษาทั้งชีวิตเกิดขึ้นทั้งชีวิตทั้งรูปทุกรูปแบบจึงเปรียบประดุจดังมิตรเพื่อนบางครั้งบางทีเฮามีเพื่อนบางครั้งเรียนจบกันมาก็ไปคนตี้คนตังเพื่อนที่บอกว่ารักกันทำการทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันนี่นะบางครั้งบางทีศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อถึงคราวจะขึ้นไปเสาะหาตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นต่างคนก็ต้องดำเนินชีวิตไปเป็นของใครของมันแต่วิชาความรู้มันจะควบคู่เคียงข้างเข้าไปตลอดเวลามันจึงเปรียบประดุจดังมิตรที่ดีที่สุดอันนี้วิชาความรู้เปรียบประดุจดังมิตรที่ดีที่สุดสุดท้ายบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดเพราะอย่างทรัพย์สินเงินทองคนเฮาหาไว้หิไว้เสาะไว้หิไว้เสาะไว้หาไว้ปลายทางแห่งชีวิตบ่สามารถยิบจับกรรมไปได้แม้แต่เสาะหาละไว้มีนักเกิดถูกขโมยขโจรลักไปบ่สามารถเอาปิกมาได้เมาะเกิดถูกผีพนันเข้าสิงก็ไปเสี่ยงไปซ้ำเกิดถูกไฟไหม้กับเรืออย่างไรเหมาะแต่บุญเนี่ยคือทรัพย์ที่มั่นคงเพราะอย่างบุญยิ่งทำยิ่งได้บุญบารมียิ่งทำยิ่งได้บุญบารมียิ่งทำยิ่งเพิ่มพูนบุญบารมียิ่งทำยิ่งเป็นทรัพย์ที่มั่นคงไว้ฮื้อชีวิตตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาบุญบารมียิ่งทำยิ่งทำเมื่อเฮาตั้งแต่หลายมองว่ามันมั่นคงเพราะอย่างมันอยู่ทั้งภพนี้และมันไปทั้งภพแน่บุญบารมีอยู่ทั้งภพนี้อันได้แก่อย่างล่ะแม้แต่เราทำบุญไปได้เป็นทรัพย์สมบัติเรียกว่าอริยทรัพย์นะต่อให้ขโมยเก่งเพียงใดก็ตามต่อให้ขโมยเก่งเพียงใดก็ตามคอลเซ็นเตอร์จ้างอู้เพียงใดก็ตามหรือแม้แต่ว่าเป็นมหาโจรที่เกลี้ยกล่อมเพียงใดก็ตามต่อให้มันตัดแข้งตัดขาเฮาไปมันก็บ่สามารถลักเอาบุญที่เฮาสร้างสมสร้างสมเป็นบุญบารมีไปได้ท่านหลายสังเกตพอสังเกตพอจะได้ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมด้วยคอลเซ็นเตอร์โทรมาจุไล่อันนี้คือทรัพย์สินทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในต่อมันโทรศัพท์มาเพียงใดมันเก่งไปได้ก็ตามมันเอาไปไว้ได้เพราะบุญเป็นสมบัติประจำกายแห่งชีวิตบุญเป็นสมบัติประจำกายแห่งชีวิตเรียกว่าบุญเป็นอริยทรัพย์นั้นบุญนอกเหนือจากขโมยขโจรลักไปบ่ได้ยิ่งทำยิ่งเพิ่มพูนก็เปรียบประดุจทำให้ตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาบุญไม่ยามจากลาชีวิตก็เป็นบุญหนุนนำไปเป็นเครื่องนำปลาไปสู่ภพหน้าภูมิหน้าทรัพย์ภายนอกนี่เอาละไปเป็นสาธารละไปให้ลูกให้หลานเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเอาอย่างไปบ่ได้แต่ทรัพย์ภายในหรือว่าบุญบารมีที่เฮาได้สร้างสมเอาไว้มันติดตัวติดตนเฮาไปอยู่ตลอดเวลาแม้ยามพรากจากลาหมดชีวิตบุญก็ยังติดตัวติดตนเฮาไปสู่ภพภูมิที่ดีนั้นดัง5ข้อที่อาตมาภาพชี้แจงเอามาอู้สู่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายลมหายใจคือสมบัติที่มีค่าที่สุดสุขภาพคือลาภที่ประเสริฐที่สุดปัญญาคือแสงสว่างที่เลิศที่สุดวิชาความรู้คือมิตรที่ดีที่สุดบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดจักเป็นเครื่องนำพาให้ชีวิตของคนเรา รู้จักสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสามารถทำในสิ่งที่ดีที่สุดไปพบผ่านกับความสุขที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคนเราฝากคำคมธรรมะวาทะเอามาให้ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายพอเป็นแนวคิดพอเป็นแนวทางพอสมควรแก่กาลเวลาสำหรับช่วงคำคมธรรมะวาทะประจำวันในวันนี้และข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลีกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสันดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีรอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำพูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลีตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลปัตตุลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR code ของโรงเรียนติดต่อสอบถามผ่านมาที่อัตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR code ของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทำบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองลำพูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลีณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวเอง
1: ข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็อัตมภาพพระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกขอประกาศน้อมเอิ้นเชิญชวนพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปีนี้จะได้ทำบุญคล้ายวันเกิดครบ39ปีจึงขอเชิญชวนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปในวันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7นาฬิกา7โมงมาเจ้าจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปแล้วก็ได้ปารภที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญทานบารมีร่วมกันระดมทุนในการทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดสวนดอกภายใต้งบประมาณดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเสนาสนะของวัดสวนดอกเพื่อให้ปลอดภัยภายใต้การดำเนินงบประมาณก็เกือบ 200,000 บาทก็จึงประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนตั้งแต่เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร39รูปเชิญชวนเป็นเจ้าภาพต้นพระป่าต้นบุญละ 5,000 บาทไผประสงค์จะร่วมเป็นกองบุญพระป่ากองละ500บาทหรือท่านไหนมีความประสงค์จะถวายปัจจัยเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณร39รูปก็ชุดละ500บาทห รือท่านจะร่วมทำบุญบำเพ็ญทานบารมีตามกำลังจิตเจตนาศรัทธาของท่านได้ก็ประชาสัมพันธ์กำหนดการตึงใส่บาตรตึงทำบุญตอดผ้าป่านี่ก็วันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7โมงแม่เจ้าก็มีทำบุญตักบาตรมีตอดผ้าป่าก็บ่เกิน8โมงเกิงก็เสร็จสิ้นละพิธีการญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้จะห้อมจะร่วมทำบุญร่วมทำบุญปัจจัยส่วนต่างๆตั้งแต่เจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพต้นผ้าป่าเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามารถติดต่อสอบถามผ่านมายังที่อาตมาภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตีเบอร์โทรศัพท์08436632230843663223หรือท่านจะร่วมทำบุญผ่านธนาคารบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีกองบุญวัดสวนดอกเลขบัญชี020-432-48-996 020-432-48-996สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ส่งสลิปหรือแจ้งมาบอกว่าร่วมทำบุญอย่างใดก็สามารถโทรศัพท์มาบอกได้ตีเบอร์โทรอาตมาภาพได้ตุโอมวัดสวนดอก0843663223ประชาสัมพันธ์อู้เอิญเจิญจวนพี่น้องศรัทธาหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ห่วมกินหอมตาลร่วมบำเพ็ญทานบารมีทำบุญตักบาตรตาลมหากุศลสร้างผ้าป่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นอานิสงส์สร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวยเอาละน้อหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทละปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเทวบุตตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอให้อินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเตวานาคาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกลกาจากเจ้าเฮออายุยืนยาวร้อยสาวขอบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำชื่อไว้เตรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำชื่อไว้เตดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธะใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนที่เฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภาระสุขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้เฮือญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโจกมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทอง เหมือนกันจุผู้นายโคเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
9: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินซึ่งกระทบต่อภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลป่าตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
10: พันเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจปูทอนทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นกระนัดภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบอตรนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
14: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
13: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละ หรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
15: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
14: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
15: โอเคครับลูก
3: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวันนี้ปะกันกับวันอาทิตย์นะเจ้าคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะเจ้าเนาะวันเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วเลยจริงๆนะเจ้าวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะเจ้าซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงคาดหมายลักษณะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยนะเจ้าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะเจ้ามีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งลักษณะฝนที่ตกจะเอี้ยนนะเจ้าก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่7ถึง13สิงหาคมนะเจ้า7ถึง13สิงหาคมช่วงวันที่9 10 11เนี่ยนะเจ้าคาดการณ์ว่าภาคเหนือเฮาจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ60ถึง80ของพื้นที่ซึ่งช่วงนี้ฝนจะตกหนักนะเจ้าตกหนักถึงหนักมากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือเฮาจากนั้น12 13นะเจ้าปริมาณฝนก็จะลดลงเล็กน้อยนะเจ้าปริมาณ40ถึง60ของพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องขอฮือท่านผู้ฟังนะเจ้าระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันตัวเราจากอาการเจ็บใครได้ป่วยฮือดีนะเจ้าเนาะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางตัวนะเจ้าระมัดระวังเรื่องของการเดินทางช่วงนี้พื้นที่เสี่ยงนะเจ้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งอย่างเอนะเจ้าเนาะก็ต้องภัยที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเราต้องเฝ้าระมัดระวังภัยอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกสะสมในช่วงนี้นะเจ้ากรมบุฟังเจ้าที่ประเทศจีนทางทะเลจีนตะวันออกช่วงนี้นะเจ้าภัยจะไปต้องระวังนะเพราะมีไต้ฝุ่นดอลฟินนะเจ้าดอลฟินที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศจีนแต่พายุเนี้ยมันได้มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะเจ้าพายุดอลฟินนี่นะมาได้แบบมีผลกระทบว่ามันจะเข้าประเทศไทยส่งผลต่อประเทศไทยเขาจะได้นะเจ้าแต่ว่าไอ้ส่วนของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะเป็นผลทำให้ลมมรสุมที่พาดผ่านทางอ่าวไทยทางทะเลอันดามันเนี่ยนะจะมีกำลังแรงขึ้นบ่ได้มีผลกระทบโดยตรงบ่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าทำให้มีมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งก็จะทำให้บ้านเฮานั้นมีผลกระทบนะจากปริมาณฝนที่ตกมากขึ้นในระยะนี้เนาะก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้ยังมีพายุโซนร้อนอีกลูกหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังจันหอมจันหอมแต่ก็มีตำแหน่งอยู่ไกลจากประเทศไทยขนาดอยู่เหมือนกันนะเจ้าอันนี้จันหอมเนี่ยที่เปิ้ลติดตามแผนพยากรณ์อยู่นะเจ้าก็ดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปทางญี่ปุ่นมาได้กระทบกับประเทศไทยเหมือนกันนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามนะเจ้าเส้นทางพายุเนาะเป็นระยะต่อไปนะเจ้าอ่ะแจ้งข่าวเล่าสู่กันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าสวทลปูน FM 95เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะฟังเพลงเพราะๆจากรายการไต้กันนะเจ้าแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารไต้กันด้วยความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองกระจายนะเจ้าในระยะนี้เนาะฝากความห่วงใยถึงทุกท่านตวยเจ้า

อยู่ด้วยกันอาจารย์คุณหมอฟังกับดีเจออยนันทพรอาจารย์เนาะในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ต่อเนื่องกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าโดยรวมในช่วงนี้ต้องเรียนว่าเฮายังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนนะเจ้าอยู่ในช่วงหน้าฝนที่คาดการณ์กันตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลละนะเจ้าว่าในช่วงเดือนสิงหากันยานะเจ้าก็จะเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็จะมีฝนตกสะสมนักนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะเจ้าซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้ามีการจัดทำแผนนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมตามแนวทางของการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี2569คือเป็นไปตามที่กำหนดไว้นะเจ้าซึ่งก็มีหลายมาตรการนะเจ้าที่มีการดำเนินการเนาะตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งสอดรับกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นะเจ้าของทางรัฐบาลของทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะเจ้ามีส่วนของการป้องกันนะเจ้าปัญหาอุทกภัยในหลายจุดยกตัวอย่างเช่นนะเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมกันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าก็ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำปูนนะเจ้าซึ่งตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนั้นเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยปี2569ในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะเจ้าทีนี้ลำปูนเนี่ยก็ติดตามนะเจ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมสถานการณ์ในแต่ละจุดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเอนะพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงใกล้ต่างน้ำไหลผ่านต่างๆเนาะแล้วก็มีการสำรวจเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะเจ้าท่านบอกว่าไปดูหลายจุดเหมือนกันนะเจ้าวันก่อนไปที่ตลิ่งบ้านฟังมิ้นเนาะหมู่7ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำปูนที่ว่าปีแล้วเนี่ยน้ำพัดนะเจ้าน้ำเซาะตลิ่งสุดลงไปเองนะเจ้าจุดที่2ที่ตลิ่งบ้านปาตองหมู่13ตำบลเหมืองจี้นะเจ้าจุดที่3ลำเหมืองวัดหลังวัดแม่ร่องน้อยที่ตำบลอุโมงค์นะเจ้าจุดที่4สะพานหน้าฝ่ายแม่ร่องน้อยตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็จุดที่5สะพานหมู่บ้านวังทองตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองไปที่เชิงสะพานต้าขามในเมืองละปูนตวยนะเจ้าแล้วก็เขื่อนป้องกันตะลิงบ้านสีเมืองยูแล้วก็มีการสรุปนะเจ้าประเด็นแนวทางร่วมกันกับทางด้านของชนประทานทางด้านของโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะว่ามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะเจ้าในลำน้ำเนี่ยจะรองรับสถานการณ์ได้อย่างใดพ้องเนี่ยนะเจ้าซึ่งเพิ่นก็ลงไปติดตามสถานการณ์กันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องยืนยันว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่ามีความพร้อมในการที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าสวทลำปูนวิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าทรงผ่านเพลงเพราะๆนะเจ้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะแล้วก็ทรงผ่านเรื่องราวดีๆนะเจ้าให้กันได้ฟังต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีโครงการหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างกำลังกายกำลังใจนะเจ้าให้กับกลุ่มของผู้ต้องขังในเรือนจำนะเจ้าโครงการนี้ชื่อว่าฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนนะเจ้าเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษนะเจ้าโดยเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็ไปที่เรือนจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าไปร่วมโครงการเนี่ยจะโครงการฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนนะเจ้าคืนคนใหม่สู่ชุมชนไปมอบกิตติบัตรที่กับผู้เข้าร่วมโครงการนะเจ้าซึ่งท่านรองบอกว่าในส่วนของโครงการฟื้นกายสานใจคืนคนใหม่สู่ชุมชนเนี่ยนะเจ้าก็เป็นความร่วมมือของทางเรือนจำจังหวัดลำปูนที่ร่วมกันกับคณะวิทยากรในการดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะเจ้าผ่านระบบสมุดพกสุขภาพส่วนบุคคลซึ่งตอบโจทย์นโยบายของจังหวัดลำปูนที่ดูแลประชาชนแบบไร้รอยต่อแล้วก็ไม่ได้ทิ้งภัยไว้ข้างหลังนะเจ้าที่สำคัญก็สอดคล้องกับนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษนะเจ้าสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นะเจ้าเพื่อนก็จะได้รับเกียรติบัตรเนาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่พิสูจน์ว่าการเข้าร่วมโครงการเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลได้ต่อสู้กับตัวเก่านะเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเข้าใจคือจริงๆก็เข้าใจว่าหลายท่านเนาะอาจจะกังวลในชีวิตและก็สายตาของสังคมภายนอกหลังจากที่พ้นโทษนะเจ้าแต่เจอมันว่าจังหวัดลำปูนและชุมชนเฮาเนี่ยเนาะก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนนะเจ้าของผู้ที่ทำผิดพลาดไปนะเจ้าสมุดพกสุขภาพเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเป็นสะพานเชื่อมคือผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะเจ้านำไปร่วมกันดูแลสุขภาพต่อเมื่อพ้นโทษกับกลุ่มเครือข่ายของอสม.อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนเนาะอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้านเนี่ยนะเจ้าอสม.แล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะเจ้าที่จะประคับประคองดูแลเรื่องของกายใจนะเจ้าใจสติใจความเข้มแข็งนะเจ้าเอาชนะปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสุขภาพใจนะเจ้าต่อไปต่อยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหมโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าก่อนนำมาเล่าสู่ให้ท่านได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้า

ดูเวลาแล้วเวลาก็ผ่านไปเร็วเร็วเร็วเร็วนะเจ้าคุณผู้ฟังเวลานั้นผ่านไปเร็วมากจ้ะคืออี้เจ้ามีเรื่องของโรคสุขภาพเนาะที่เป็นกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยเรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือว่าเอดส์เนี่ยปัจจุบันมันดูบอกให้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะเจ้าแต่ล่าสุดปรากฏว่าสถิตินะเจ้าการติดโรคเอดส์กันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคุณผู้ฟังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คนนะเจ้า HIV กับเอดส์นะเจ้า HIV กับเอดส์เนี่ยหลายคนถามว่ามันเหมือนกันกองนี่นะคือ HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะเจ้าส่วนเอดส์เนี่ยคือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมือนกันก็มันก็จะว่าเหมือนมันก็เหมือนนะจ๊ะแต่ว่าถ้าห้องคือถูกเนี่ยคือติดเชื้อยังสามารถรักษาและดูแลได้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเอดแล้วเนี่ยก็คือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงนะจ๊ะปัจจุบันไม่ได้มีวิธีการรักษาให้หายขาดนะจ๊ะแต่ยังคงรักษาด้วยยาต้านไวรัสซึ่งสามารถชะลอการลุกลามของเชื้อจากระยะหนึ่งไปหำสู่ระยะหนึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้แต่ต้องกินยาตลอดเวลานะเจ้าทีนี้มาย้อนดูว่าในอดีตเนี่ยการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะจ๊ะมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนที่ติดเชื้อเป็นอย่างนักเลยบ่ใจแค่เรื่องของร่างกายที่ได้รับผลกระทบต่ออันนะเจ้าแต่สังคมรอบข้างก็ตีตาเนาะคนกลุ่มเนี้ยว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจกีดกันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างสังคมแต่ปัจจุบันเนี่ยการติดเชื้อดูไม่ได้รุนแรงเหมือนแต่ก่อนก็เลยทำให้คนเนี่ยชะล่าใจและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังเจ้าสถิติการติดเชื้อ HIV ในปี2569น่าตกใจเจ้าเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศถึง 557,993 คน13จังหวัดที่มีสถิติการติดเชื้ออยู่ในหลักหมื่นประกอบไปด้วยอุบลราชธานีมาเป็นอันดับที่13 1,314 คนสงขลา 1,644 คนนะเจ้า11ลำดับที่11ระยอง 11,000 คนลำดับที่10อุดรธานี 12,000 คนลำดับที่9ปทุมธานี 14,000 คนลำดับที่8ขอนแก่น 15,000 คนจังหวัดอันดับที่7จังหวัดนนทบุรี 16,000 คนจังหวัดที่6สมุทรปราการ 16,000 คนอันดับที่5นครราชสีมา 17,000 คน4อันดับที่4เชียงไฮ้17,524 คนและอันดับที่3เชียงใหม่คุณผู้ฟังเชียงใหม่ 23,949 คนอันดับ2ชลบุรี 31,000 คนและกรุงเทพมหานครอันดับ1 88,000 กว่าคนนะเจ้าทีนี้ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเจ้ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีนโยบายแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงนี้นะเจ้ามีการสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงนะเจ้าก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วหรือว่าปัญหาเนี้ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางนะเจ้าส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อซึ่งมีช่องทางหลักๆเลยคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารหนักหรือทางปากโดยไม่สวมถุงยางอนามัยติดเชื้อ HIV ได้ 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะเจ้ายิ่งในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นก็มีความเสี่ยงอย่างมากหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องหรือการส่งต่อจากแม่สู่ลูกแม่ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อเชื้อไปยังเด็กทารกในระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือว่าการหื้อนมบุตรได้
นะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อมูลทางคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยบอกว่าปัจจุบันมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อหลายวิธี 1. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีหลักในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 2. หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันใช้ของใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้นบ่ควรใช้เข็มซ้ำหรือใช้ร่วมกับผู้อื่น 3. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย 4. ยาต้าน HIV และจากรสัมผัสเชื้อที่เรียกว่า PrEP เนี่ยก็มียาต้านอยู่และจากถ้าสัมผัสเชื้อ HIV เนี่ยจะควรพบแพทย์เพื่อรับยาต้าน HIV หลังสัมผัสเชื้อที่เรียกว่า PrEP เนี่ยคุณผู้ฟังPrEP หรือ PrEP เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นยาที่ใช้กินป้องกันก่อนมีความเสี่ยงแล้วก็เป็นยาที่ใช้กินรักษาฉุกเฉินหลังมีความเสี่ยงแล้วเนาะเหมือนยาคุมกำเนิดที่กินต่อเนื่องกับยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนกันนะเจ้าทีนี้การบาดติดเชื้อเนี่ยจะได้มันก็ถึงดีกว่าเนาะเพราะว่า HIV เป็นไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นอ่อนแอลงเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาแน่จากผู้ติดเชื้อก็จะมีอาการหนักขึ้นเป็นระยะถ้าท่านผู้ฟังข่าวสารนี้อยู่นะจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะก็ควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากคุณหมอนะจะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการลุกลามของเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังอันนี้เป็นสถิติที่น่ากังวลใจนะเจ้าเชียงใหม่อันดับ3เนอะมีผู้ติดเชื้อ 23,000 กว่าคนนะเจ้าในระบบซึ่งก็ต้องเรียนว่ามีผู้ที่บ่ฮู้ตัวว่าติดเนี่ยแหมเท่าใดกับบ่ฮู้ที่บ่ได้ไปตรวจเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นท่านใดที่ประเมินตัวเองแล้วเอ๊ะคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงควรที่จะต้องไปปรึกษานะเจ้าเข้ารับการตรวจหาคุณหมออย่างเร่งด่วนตัวนะเจ้าอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์มาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงแล้วดีเจออยท่านจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เนาะทางสวทลปูน FM95 วิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ดีเจออยลาแล้วสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
8: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางลูซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
9: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ400ถึง800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับพบกับผมตะวันขีวิจิตรครับและแน่นอนครับวันนี้ในช่วงทนายอาสามีทนายความแล้วก็กูรูด้านกฎหมายนะครับมาพูดคุยเป็นอีกหนึ่งวิทยากรนะครับร่วมรายการดำเนินรายการพร้อมกับผมคุณชนวินศรีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะวันนี้มาตัวเป็นๆอีกแล้วผมชอบ บอกเลยผมชอบฮะมาคุยกันแบบนี้มีอะไรถามกันจะนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็เดี๋ยวมีเรื่องราวที่คุยกันหลายเรื่องเนาะนะฮะวันนี้มีเรื่องของการขับรถโดยประมาทมาพูดคุยกันก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
2: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนะครับที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบต.แก่งเซียนนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอ่ะนะแนะนำรายการติดตามรายการได้หลายช่องทางนะครับ FM 92.5 MHz ครับและ AM 891 GHz นะครับแล้วก็ชมนะครับชมภาพฟังเสียงนะครับเห็นเราทั้ง2คนได้ที่ Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอ๊ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วหรือยังนะ ขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังนะฮะแหมวันนี้ยังไม่เห็นวันนี้ยังไม่เห็นอาจยังไม่ขึ้นแต่ว่าเราเห็นหน้าจอแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสามารถติดตามได้ทาง YouTube ด้วยนะครับก็ใช้ช่องทาง Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะฝากคำถามนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ที่022769717นะครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ0817159551ถึง3นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะฮะจะส่งเป็นจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาก็ได้ย้ำกันอีกทีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนี่ก็เป็นช่องทางที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันนะฮะจะโทรศัพท์มาเบอร์022769717กับ022769721ขอเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่นะถ้าเผื่อว่าหมดช่วงของเราแล้ว จะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาแล้วก็เป็นรายการอื่นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะฮะขอเป็นช่วงเวลานี้นะครับเนี่ยแหละฮะตั้งแต่16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17 นาฬิกาพบเจอกันนะฮะเป็นไงฮะวันนี้มาท่ามกลางสายฝน
2: ใช่ครับโปรยมาแต่ไกล
1: มันครึ้มมาแบบนี้มาหลายวันแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันไปแล้วนะครับก็มีพายุจ่อๆอยู่หลายลูกเหมือนกัน
2: ครับ
1: หลายคนบอกว่าอยากให้เข้ามาเพราะว่ามาเติมน้ำหน่อยเพราะว่าปอกปลายปีเจอแน่ซูเปอร์เอลนีโญ
2: แล้ง
1: จัดแน่แล้งจัดแน่นะฮะเนี่ยฮะตั้งแต่เขาคาดว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะจนถึงร้อนเราเลยนะแล้งแล้วก็ไปร้อนต่อ
2: บ้านนะบ้านเรานี่ครบเลยนะครับทั้งฝนตกน้ำท่วม
1: ใช่
2: น้ำท่วมเสร็จแล้งเลย
1: เสียอย่างเดียวไม่มีหิมะ
2: โอ้โห
1: อยากให้มีหิมะเหลือเกินนะฮะแหมมันร้อนจัดจริงๆอยากเจอหนาวจัดบ้าง
2: ครับ
1: นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็อย่างที่เกินกันไปนะครับเราจะนำเอาอุทาหรณ์แล้วก็มาถอดบทเรียนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับรถนะฮะเมื่อวันที่7สิงหาคมครับก็มีผู้ขับขี่รถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งนะครับพุ่งเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนาะ
2: ครับใช่คร
1: ับ เด็กๆโอ้ก็ดีว่าไม่ถึงกับเสียชีวิต
2: ไม่รถไม่ทะลุเข้าไปข้างในแต่ก็โดนกำแพงแล้วกำแพงแบบอิฐเขาที่เห็นอิฐกระเด็นไป
1: ทั้งอิฐทั้งเศษกระจก
2: ใช่ครับ
1: โอ้เด็กกว่า15คนได้รับบาดเจ็บ
2: ก็นอนหลับกลางวันกันอย
1: ู่พอเห็นภาพแล้วมัน
2: แป้วเลยนะแป้วเลย
1: ตอนแรก
2: ผมยังตกใจเลยหูแบบคือเด็กนอนอยู่ผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวอย่างแรกคือกลัวรถเนี่ยวิ่งแล้วแบบทะลุทับมันจะแบบเป็นเหตุการณ์

0: เบรกแตกอย่างเงี้ยสายเบรกฉีกขาดกระทันหันเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าถ้าบุคคลทั่วไปมองว่ามันคือเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับในทางกฎหมายบอกว่าคุณไม่รู้จักดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ดังนั้นส่วนใหญ่นะถ้ามองตรงๆพอไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้จนทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ย คนขับนั่นแหละตัวต้นเหตุอันดับแรก
0: คนขับตัวต้นเหตุอันดับแรกเลยใช่ครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ย คนขับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันสุดวิสัยยังไงไม่ใช่คนอื่นต้องมาพิสูจน์คนขับเลย
1: ครับครับ
0: เป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ผมควบคุมรถไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: กรณีนี้สมมติว่าโอ้ยรถมันเบรกแตกครับอยู่ดีผมเหยียบเบรกแล้วมันไม่ทำงานก็ถือว่าคุณไม่ได้ดูแลรถของคุณ
0: ใช่ครับ
1: มีดีกาม
0: าเลย
1: ใช่
0: เพราะว่ารถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแปลว่าอะไรคุณจะต้องนำรถไปเข้าศูนย์ตรวจสอบระยะเป็นระยะอยู่แล้วการที่คุณปล่อยปละละเลยจนทำใหสายเบรกหรือว่าอุปกรณ์ห้ามล้
1: อ
0: เสื่อมคุณภาพยังไงก็ปฏิเสธไม่ได
1: ้เห็นไหมนะฮะนี่แหละครับก็ถึงว่าการเกิดอุบัติเหตุการขับรถแบบนี้ทำไมถึงคิดว่าตัวเองมั่นใจแล้วนะฉันขับรถแข็งแล้วนะทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไปอ้าง1 2 3 4 5และอะไรรอบๆตัวโดยที่บางทีตัวเองเนี่ย
0: ไม่ได้ดู
1: ไ
0: ม่ได้ดูว่าเราดำเนินการพร้อมอ่ะพร้อมแค่ไหน
1: นะคราวนี้เรามาดูในภาพรวมหน่อยนะครับขับขี่แบบไหนที่เรียกว่าขับรถโดยประมาทบ้างฮะ
0: ขับแซงซ้ายแซงขวาเคยเห็นไหมบนทางด่วนซ้ายทีขวาที
1: อ
0: ันนั้นน่ะเขาเรียกว่าขับรถโดยประมาทและหวาดเสียว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งการขับรถประมาทหวาดเสียวพวกนี้มันจะมีโทษอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นปรับก็คือตามพรบจราจรทางบกเนี่ยก็คือ400-1,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เยอะอะไรถูกไหมครับแต่ในกรณีที่ไปเกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนคนล่ะ
1: อ
0: ันนี้จะมีมาสองส่วนละส่วนที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นคดีอาญา
1: ครับ
0: นะครับเราคุยเรื่องคดีอาญาก่อน
1: ครับ
0: คดีอาญาเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะผิดตามระหูโทษก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับโทษจำคุก1 เดือนปรับ10,000 บาท
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าหนักกว่านั้นล่ะสาหัสรักษาตัวเกินกว่า20 วันจะกลายเป็นโทษเพิ่มขึ้นมาละเป็น3 ปีปรับ60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อ
0: ันนี้คือสาหัสแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าตายล่ะเสียชีวิตเนี่ยจะกลายเป็น10 ปีนะครับสูงสุดคือ10 ปีปรับ200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: เป็นลำดับขั้นไปเลย
0: เป็นลำดับขั้นไปเลย
1: จากแค่คุณขับรถหวาดเสียวเองไม่มีใครได้รับมาบาดเจ็บหรืออะไรนะ
0: คร
1: แค่ทำให้คนอื่น
0: เขา
1: บนท้องถนนรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ขับไม่ปลอดภัยแล
0: ้
1: วตำรวจสามารถที่จะดำเนินคดีได้เลย
0: นะครับ
1: พอคุณไปชนทำให้ใครบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหาย
0: เอาร่างกาย
1: ร่างกาย
0: ก่อนบาดเจ็บนะครับสาหัสตายก็จะมีโทษจำคุก
1: อีก
0: มาอีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เคยได้ยินข่าวไหมครับว่าทางม้าลายเคยเห็นไหม
1: จริงๆต้องหยุด
0: แล้วถ้าไม่หยุดล่ะไม่หยุดก็ปรับ 4,000
1: บวกไปอีก
0: ใช่ครับก็คือเป็นตามพรบจราจรทางบกหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าการทำผิดกรรมเดียวเนี่ยผิดกฎหมายหลายบทก็จะลงโทษบทหนักสุด
1: อ๋อไม่ได้หมายความว่าเอามาบวกกันนะใช้เกณฑ์สูงสุด
0: เกณฑ์สูงสุดเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอย่างในเคสที่คนเขาข้ามถนนตรงทางม้าลาย
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนล่ะผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องหยุดไม่หยุดแปลว่าอะไรประมาทล่ะพอประมาทแล้วพอเขาเสียชีวิตเนี่ยศาลคำถามก็คือเมื่อประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยโทษสูงสุดคือ10ปีปรับ 200,000 คำถามคือศาลจะเมตตาแค่ไหนล่ะถูกไหมครับเพราะเขาข้ามโดยถูกต้อง
1: ครับ
0: นอกจากคดีอาญาละยังตามมาด้วยคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยผู้ที่ขับขี่รถยนต์เนี่ยตาม437นะครับ
1: ครับ
0: แพ่งและพาณิชย์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือยังไงก็ต้องรับผิดอยู่ดีรับผิดเพราะว่าเขาเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะทางบกที่ใช้เดินกำลังโดยเครื่องยนต์ผู้เสียหายเนี่ยอาจจะฟ้องในประเด็นที่ว่า1ทำให้เขาขาดรายได้ก็คือไปทำงานไม่ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ค่ารักษาตัวนี่แน่นอนมาแน
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นบางเคสถึงมาค่าเสียหายถึงเป็น10 ล้าน20 ล้านไงเพราะเขามีอาชีพบางท่านเป็นหมอเป็นนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วทำให้ทำงานไม่ได้แล้วเขาเสียหายเท่าไหร
1: ่
0: นั่นคือค่าเสียหายที่คุณจะต้องจ่ายตามแพ่งและพาณิชย
1: ์ต
0: ่อมาเลย
1: ต่อมาอีกโอ้โห
0: ต่อมาเลย
1: โอ้โหนี่แค่ขับรถโดดประมาทนะเนี่ยคน

0: ลุกเลยเนี่ยผมเป็นคนลุกเลย
1: ถ้าคนขับรถคนนั้นดันเป็นลูกจ้าง
0: เ
1: ป็นบริษัทห้างร้านแล้วก็ให้พนักงานขับรถนายจ้างต้องมาร่วมรับผิดอีก
0: ตัวคนขับก็รับผิดด้วย
1: รับผิดด้วย
0: นายจ้างก็รับผิดด้วย
1: รับผิดด้วย
0: ในฐานะเป็น
1: นายจ
0: ้าง
1: เห็นไหมครับมาเต็มเลยนอกจากนั้นประกันภัยประกันภัยก็รับผิดตามสัญญาประกันภัยไป
0: ตามกรมธรรม์นานๆ
1: ใช่ครับเห็นไหมครับประมาทนิดเดียวเอง
0: ม
1: าเป็นเพื่อนเต็มเลย
0: แค่คำว่าประมาท
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้พอมันเกิดคดีความต่างๆใดๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: การเรียกร้องต่างๆหรือการสืบสวนสอบสวนของคดีนี่ตำรวจก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินคดีว่า1 2 3อะไรเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: ตอนอย่างนั้น
1: ใช่ครับตำรวจเป็นเจ้าพนักงานด
0: ่
1: านแรกเลยด่านแรกเลยต้องดูว่ามันเรียกผู้ขับขี่ทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไป
0: อ
1: ันนี้คือในส่วนอาญา
0: ส่วนอาญา
1: ส่วนแพ่งในกรณีที่มีนายจ้างหรือมีประกันภัยเนี่ยอันเนี้ยทางผู้เสียหายเองอาจจะต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลพอแล้วก็ยื่นฟ้องเพราะว่ากฎหมายเนี่ยรองรับแค่เฉพาะตัวที่สามารถเรียกผ่านพนักงานอัยการได้นะครับตามวิอาญา 44/1 เนี่ยก
0: ็
1: คือเรียกได้เฉพาะผู้ที่ทำละเมิดหรือทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองนายจ้างกับประกันภัยต้องไปฟ้องแยกต่างหาก

0: สุดท้ายเนี่ยเขาก็ถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ส่งสารไป
1: ยังไงซะก็
0: ครับ
1: ก็ต้องรับแล้วมันจริงไหมถ้าเผื่อว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งละเวลากันเกิดเหตุรถชนอะไรต่างขึ้นมานะรถใหญ่ผิดเสมอรถใหญ่ต้องได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้รับผิดก่อนประจำ
0: จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าช่องทางการเดินรถเนี่ยก็คือ1ช่องทางรถวิ่งได้1คันผมถามง่ายๆเลยการที่มอเตอร์ไซค์แทรกเข้าไประหว่างเลนเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งแซงโดยในที่ขับขันไปวิ่งซ้อนเลนเขาอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวกันแล้วทำให้ล้มเนี่ยสังเกตดูเลยว่าตำรวจจะชี้ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคนประมาทนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดคำนี้ไม่ได้จริงเสมอไป
1: กรณีนี้ผมเคย เพื่อนและตัวเองก็เกือบนะ
0: ครับ
1: รถจะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยขณะเดียวกันรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายมาเหมือนกันเราก็มัวมองแต่ทางขวาว่ารถกำลังจะมาไหมก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ซ้ายแล้วก็อยู่ปากซอยคนแรกอยู่แหละไม่นึกว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายเราแล้วพอเลี้ยวปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ก็เบียดชนกันตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยถือว่าใครประมาท
0: จริงๆมันต้องไปดูว่าหนึ่งเรากำลังเลี้ยวไงพอเรากำลังเลี้ยวแล้วเนี่ยแล้วเขาวิ่งมาเนี่ยคำถามก็คือเราเปลี่ยนเลนกับเปลี่ยนเลนไหม
1: มัน
0: ก็ต้องไปดูว่าใครประมาทกว่ากัน
1: มอเตอร์ไซค์มาจากด้านหลังเราม
0: าจาก
1: และแทรกซ้าย
0: แทรก
1: เพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายในขณะที่เรารอเลี้ยวซ้ายกำลังมองขวา
0: ครับ
1: และเราเลี้ยวซ้ายเพราะเนื่องจากว่าขวาเนี่ยมันโล่งแล้ว
0: มันโล่งแล
1: ้วไม่นึกว่าจะมีใครแทรกเรามาด้านซ้ายเพราะเราอยู่คันหน้าแล้วอะ
0: ครับ
1: เนี่ยลักษณะแบบนี
0: ้อันเนี้ยมันต้องดู2มุมเพราะว่าเราอะกำลังเราก็กำลังจะเปลี่ยนช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมองขวาและมองซ้
1: าย
0: ด้วยถูกไหมครับในเคสที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือรถที่วิ่งตรงทางตรงอันนี้ชัดเจน
1: ครับ
0: แต่อันนี้พอมีการเปลี่ยนช่องทางต้องไปดูแล้ว1มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยก็ประมาทแน่เพราะว่าแซงขึ้นมา
1: ครับ
0: 2รถยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูไงเพราะการเลี้ยวมีการเปลี่ยนช่องทางปั๊บเนี่ยยังไงก็ต้องดู
1: คือก็ต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาแหละ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าเลนนั้นคุณจะอยู่เป็นคนแรกก็ตามหรือช่องทางนั้นคุณจะเลี้ยวเป็นคันแรกก็ตามคุณอาจจะต้องมองซ้ำอีกทีซ
0: ้
1: ายคุณจะมีรถสวนมาหรือเปล่าหรือจะมีใครมาข้างหลังคุณหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็ต้องมองเคสนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าใครประมาทกว่ากันแต่ที่แน่ๆประมาททั้งคู่แน
1: ่ๆประมาทจะไม่ใช่หมายความว่าประมาทร่วม
0: ประมาทร่วมจริงๆในทางกฎหมายไม่มีเพราะว่าคนสองคนจะมาร่วมกันประมาท
1: อย่าง
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้
1: คำนี้มันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงไอ้ประมาทร่วมเนี่ยมีคนพูดถึงหรือมันเป็นภาษาปากของคนทั่วไปมันเป็น
0: จริงจริงจริงคือภาษากฎหมายก็คือต่างฝ่ายต่างประมาท
1: ต่างฝ่ายต่างประมาท
0: แต่พอเวลาคำพูดคำว่าต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยมันพูดยากถูกไหมครับมันก็เลยเกิดคำพูดที่ว่าประมาทร่วมซึ่งจริงๆประมาทร่วมไม่
1: ม
0: ี
1: เข้าใจว่าในเหตุการณ์เดียวกันพอไปเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรก็ตามคุณก็ไปเกี่ยวรถอีกคันนึง
0: ครับ
1: เราก็ประมาทอีกคนนึงก็ประมาทไม่ใช่แล้วคุณประมาทด้วยกัน
0: ใช่มันก็เลยต่างคน
1: ต่าง
0: ฝ่ายต่างประมาทครับ
1: มีอีกเคสหนึ่งก็เป็นข่าวเหมือนกัน
0: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์กับรถเบนซ์18คันในประเทศไทย
0: โอเคครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เราไม่รู้ล่ะต้นสายไปเหตุอะไรมายังไงสุดท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าถูกบีบแตรก่อนนะถูกเหมือนกับว่าท้าทายหรือเปล่ายังไงนะฮะสุดท้ายมาขี่รถมาตีคู่กับรถเบนซ์คันนั้นมีการต่อปากต่อคำการถุยน้ำลายใส่แล้วก็ทุบรถเขา
0: คัน
1: ที่ไปจอดอย่างนี้ตีความยังไงใครผิดใครถูกยังไง
0: ตีความยังไงผมเอาง่ายๆเลยการบีบแต่เนี่ยแต่เนี่ยโดยหลักเขาให้เป็นเครื่องให้สัญญาณถูกไหมครับสามารถใช้ได
1: ้แต
0: ่ว่าในประเทศไทยบางที บีบนานไปก็ไม่ดี
1: แต่ทำให้คนหลายคนเป็นคนเซนซิทีฟ
0: คือจริงๆผมมองอย่างนี้ว่าในเอาเรื่องแต่ก่อนนะแต่ถ้าบีบแบบปิ้นเนี่ยอันเนี้ยนิดเดียวอ่ะเขาก็จะเอ้ยหันมาดูเอ้ยมีรถมาไหม
1: เพื่อเป็นสัญญา
0: ใช่แต่บางคนแบบบีบกันมาเป็นนาทีเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นบางอย่างเกิดขึ้นได้แล้วในเคสเนี้ยที่ไปทุบรถเขาเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำการกระทำของเขาไปหักกระจกข้างไปทุบรถเขาทำให้เกิดความเสียหายโทษ3 ปีปรับ60,000 บาทฐานทำให้เสียทรัพย์

0: อื
1: มาละอันน
0: ม
1: ี้อันนี้คือคดีอาญานะ
0: อาญา
1: แพ่งมาอีกการที่ไปทําแบบนี้เป็นเรื่องของละเมิด
0: ครับ
1: เมื่อละเมิดทางเจ้าของรถเบนซ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมุติว่ารถคันนี้ซ่อมมา600,000เขาก็ฟ้องตามนั้นนะครับ600,000ก็เรียกตามนั้นอ่ะดีไม่ดีเขาก็ไปเรียกกับพนักงานอัยการด้วยว่าประมาททำให้ทำให้เขาเสียทรัพย์แล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาด้วยก็ได
0: ้
1: อันนี้อาจจะไม่ต้องฟ้องแยกเพราะว่ามีคนเดียวเว้นจริงๆก็มีแค่นั้นแหละเพราะประกันก็อาจจะไม่ได้มาโคเวอร์ละ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เห็นว่ามีกลุ่มเพื่อนเขาด้วยเนี่ยตอนที่ไปจอดติดไฟแดงหรือสักอย่างเนี่ยเขามาลุมต่อว่าแต่คนทำร้ายคนเดียวไอ้คนที่มาทำลายทรัพย์สินคนเดียว
1: ครับก็ดำเนินไปส่วนคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมิ่นซึ่งหน้า
0: อืมมันมีการถุยน้ำลายการต่อว่าการด่ากัน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็สามารถที่จะเป็นคดีความได้เหมือนกัน
1: เป็นได้ครับเป็นได้เพราะกฎหมายเขาบอกไว้เลยบอกว่าเขากฎหมายเนี่ยเขียนมาเพื่อโปรเทคไม่ให้คน2คนมากระทบกระทั่งกันและจัดการกันเองกฎหมายไม่เคยอนุญาตให้จัดการกันเองกฎหมายถึงแบบอันในคดีแพ่งจะไปยึดอายัดทรัพย์สินเขาถึงมีบังคับคดีมาจะไปจับถึงมีเจ้าพนักงานตำรวจไปจับให
0: ้ครับ
1: เพราะไม่ต้องการให้คนไปกระทบกระทั่งกันเอง
0: ครับผม
1: นะครับเว้นแต่แบบเหตุซึ่งหน้าจริงๆเช่นทำร้ายร่างกายอันนี้จะมีกฎหมายแนบท้ายบอกว่าสามารถจับได
0: ้
1: เพราะเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ต้องเห็นกับตานะไม่ใช่เขาบอกเล่าแล้ววิ่งตามกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่ซึ่งหน้าละ
0: ครับผมครับผมโอ้นะจริงๆแล้ววันนี้พอเราขึ้นไลฟ์มาแล้วเชื่อไหมครับมีไลฟ์มีข้อความมาถึง32แต่ผมมาดูได้4-5ข้อความเลย อยากรู้จังข้อความนอกเหนือจากนั้นเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าน่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันด้วยนี่แหละนะฮะก็มีหลายท่านหลายคนครับส่งเป็นคอมเมนต์มาแต่เห็นตัวเลขอยู่ที่32คอมเมนต์แล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามชมติดตามฟังรายการเราผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวจริงๆช่วงหน้าเนี่ยยังมีท่านผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องการรับรองบุตรอยู
1: ่โอ้ได้น
0: ะเรื่องการรับรองบุตรอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุณท่านวินเนี่ยได้พูดคุยนะคือว่าเราเห็นเหตุการณ์เด็กที่ยิงนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วนะคร
1: ับ
0: ก็หลายคนพูดถึงเรื่องของอาวุธปืน
1: ครับ
0: นะครับก็จริงๆแล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าอยากที่จะยกเลิกเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายที่อยากจะปรับปรุง
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
1: ยินดีเลย
0: นะเรื่องนี้เพราะมันใกล้นึงใกล้ตัวพี่น้องประชาชนหลายคนเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนช่วงทนายอาสาวันนี้นะครับคุณธนวินทร์ศรีพรนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงต้นและนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องของการขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาหลายๆกรณียกตัวอย่างมานะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวใครที่มีคำถามสงสัยนอกเหนือจากที่เราคุยกันเนาะนะเรื่องของขับรถโดยประมาทเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้022769717 022769721นะครับใช้2หมายเลขนี้แล้วกันง่ายดีนะครับจะได้ไม่ต้องจำหลายเบอร์นะฮะนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราเกริ่นไว้ว่าวันนี้นะครับจะมีท่านผู้ฟังอยากสอบถามเรื่องการรับรองบุตรซะหน่อยนะครับตอนนี้สายอยู่ในสายแล้วนะครับคุณประถมครับสวัสดีครับคุณประถมครับ
10: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณประถม
10: คร
0: ับ ครับคุณประถมสอบถามเรื่องการรับรองบุตรมีปัญหายังไงฮะ
10: คือเรื่องการรับรองบุตรนะครับพื้นฐานผมก็พอทราบอยู่เบื้องต้นว่าต้องไปยื่นที่อำเภอยื่นกว่าปกครองแล้วขอรับรองบุตรแต่ทีนี้จะสรุปได้นั่นว่าฝ่ายผู้หญิงอ่ะฝ่ายแม่ของเด็กนะครับไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับทีนี้จะสรุปว่าถามว่าฝ่ายผู้เป็นพ่อเนี่ยรับรองบุตรฝ่ายเดียวมีโอกาสทำได้ไหมโดยที่แม่ของเด็กไม่มา
1: ครับเคสนี้ผมแจ้งอย่างนี้เลยว่าทำได้ครับทำได้ก็คือไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับให้ศาลเป็นผู้สั่งมาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของนายนี้นะครับทำได้ครับ
0: ทำได้ขั้นตอนการทำยังไงบ้าง
1: ขั้นตอนการทำเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับจะต้องไปเอาเอกสารอย่างเช่นพวกสูติบัตรพวกอะไรที่แสดงความสัมพันธ์กันก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นำขาสิ่งเหล่านี้ในเคสนี้อาจจะต้องว่าจ้างทนายเพราะว่าจะต้องไปยื่นเป็นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาแบบเหมือนทางแพ่งเลยเป็นทางแพ่งเป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของฝ่ายชายแค่นั้นเอง
0: ทำไมมันถึงต้องเกิดการรับรองบุตรขึ้นมา
1: เพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นในกรณีที่จะเป็นของพ่อด้วยเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องจดทะเบียนสมรสนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าโดยคำสั่งศาลเด็กถึงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนสิทธิประโยชน์เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเป็นบุตรที่ไม่ชอบแต่ว่าบิดารับรองโดยพฤตินัยเนี่ยก
0: ็
1: คือจะรับแค่มรดกของบิดาได้เท่านั้นเองแต่จะไปเรียกร้องอื่นๆเนี่ยจะไม่ได
0: ้ดังนั้นต้องทำการรับรองบุตร
1: ต้องรับรองบุตร
0: กฎหมายกรณีนี้คุณประถมอันนี้ฝ่ายชายก็คือญาติของคุณประถมหรือลูกชายฮะ
10: ครับเป็นลูกชายของผม
0: เป็นลูกชาย
10: เป็นหลานปู่ครับหลาน
0: คุณปู่ร้อนใจเลยใช่ไหมจริงๆเราได้หลานมาแล้วนะจะทำยังไงจะสามารถรับรองบุตรได้ไหม รับรองได้นะรับรองได้นะ
10: ทีนี้รับรองเพื่อว่าบุตรจะได้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการจากพ่อพ่อเขามีสิทธิ์เบิกค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลได้ทีนี้เด็ก3ขวบตอนนี้ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มเทอมแรกครูบอกว่าเขาจะออกใบเสร็จเพื่อให้ใช้สิทธิ์เบิกได
0: ้ครับ
10: ถ้ามีสิทธิ์เบิกก็จะทำให้ครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้รับรองบุตรก็ไม่สามารถเอาใบเสร็จไปเบิกจากสำนักงานได้ครับ
0: ก็คือลูกหรือหลานเราก็จะได้สวัสดิการนะตามที่คุณจะได้ตามสิทธิ์ที่คุณจะได้ว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: นะและตอนนี้อย่างที่คุณนันทวินบอกว่าต้องใช้ทนายความ
1: ต้องใช้ครับเพราะว่าต้องไปร้องต่อศาลแล้วก็อาจจะต้องมีการสืบพยานพิสูจน์กันด้วยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะเอาง่ายๆก่อนเลยไปปรึกษานิติกรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าทางนั้นเขาจะมีแนวทางอะไรบ้างอาจจะเรียกมาไกล่เกลี่ยก่อนก็ได้
10: ศาลเยาวชนและครอบครัวครับผมนึกออกครับ
1: นั่นแหละครับไปตามจังหวัดในพื้นที่ที่เขตอำนาจศาลนะครับ
0: นะ
10: ครับผมขอแทรกครับ
0: เชิญครับ
10: ทะเบียนบ้านของเด็กอะสุทธิบัตรของเด็กอะมาอยู่ที่บ้านรวมกับปู่กับพ่อของเด็กอยู่เรียบร้อยแล้วเราไปยื่นศาลที่จังหวัดที่ทะเบียนบ้านอยู่ก็โอเคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ไปติดต่อที่นั่นเลยครับ
10: ครับ
0: แต่ตอนนี้จริงๆหลานอยู่ที่ไหนฮะหลานอยู่ที่จังหวัดอะไร
10: อยู่ที่อำเภอเมืองพัทลุงครับ
0: อ๋อแต่ว่าตัวคุณปฐมอยู่ที่สงขลา
10: ปูอยู่สงขลามาดูแลย่าอยู
0: ่
10: แยกกันแต่ว่าผมแต่มาดูแลย่าครับทีนี้แม่ของเด็กอะอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง
0: ครับ
10: พัทลุงครับ
0: ครับผมจริงๆก็นี่แหละฮะฟังแล้วเข้าใจแล้วเนาะคุณปฐมเน
10: า
0: ะ
10: ครับก็จะขอเพื่อนอีกเพื่อนเนี่ยนะ
0: ได้
10: บุตรสองคนนะไอ้นี่คนโตอยู่อนุบาลแล้วคนเล็กก็ได้เกือบสองขวบแล้ว
0: ครับ
10: เรายื่นจะยื่นได้ทั้งสองคนได้ไหมครับ
1: จริงๆแล้วถามว่ายื่นได้ไหมยื่นได้ครับแต่ว่าคนเล็กเนี่ยคนเล็กจะมีปัญหา
10: ไหมครับคนเล็กอยู่กับแม่เขาไว้นั่นเองครับ
1: อ๋อจริงๆคืออยู่กับใครอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่อาจจะต้องไปดูเรื่องพยานหลักฐานอย่างเช่นนามสกุลของใครจดในสูติบัตรเป็นชื่อใคร มีการรับรองโดยผู้ดีนายไหม
10: ใช้นามสกุลพ่อทั้งสองคนเลยครับ
1: เนี่ยแหละครับแล้วก็ในอาจจะต้องคือประเด็นที่มันต้องใช้ทนายเพราะว่ามันจะต้องนำสืบให้เห็นว่าในระหว่างที่กินอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันตั้งแต่เมื่อไรเวลาไรแล้วเด็กคนนี้คลอดออกมาเนี่ยในช่วงเวลาใดนะครับเขาถึงจะมาพูฟได้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหรือเป็นบุตรของผู้ชาย
10: ผมก็ฟังข่าวอยู่ครับเรื่องมาไทยเนี่ยเกี่ยวกับบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยที่เขาโอ้ระเบียบมาก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่ถือละเอียดเดี๋ยวพูดนอกเรื่องอาจจะได้บุตรเด็กต่างด้าวมาแล้ว อันนี้นอกเรื่องแต่ว่าไม่เป็นเลยครับพี่กฎหมายละเอียดเพราะ
0: ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วนี่หลานเราจริงๆนี่หลานเราจริงๆนะคุณปฐมลองไปดำเนินการดูนะครับตามที่คุณนพวินได้อธิบายไป
10: ศาลเยาวชนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับศาลเยาวชน
0: ไปปรึกษาไปปรึกษาได้ปรึกษาได
10: ้ถ้างั้นไปเปลี่ยนตรงนู้นเลยถ้าว่ายื่นได้ก็ยื่นทั้งสองคน
0: ใช่ครับ
10: ถ้าได้ครับไม่เสียเวลา
0: แต่ว่าได้แหละได้อยู่แล้วเพราะยังไงลูกทั้งสองคนก็ใช้นามสกุลของพ่ออยู่แล้วนี่ใช่ไหม
10: ครับมีหลักฐานการช่วยเหลือส่งเสียดูแลค่าใช้จ่ายตั้งแต่คลอด
0: ไม่ยากหรอก
1: นั่นแหละครับเอาเอกสารใบเสร็จ
0: ได้
10: พ่อหมดนี่พ่อใจทั้งหมด
0: จะได้ช่วยเหลือหลานเราจะได้มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ของคุณพ่อเนาะเอาละครับได้ใช่อ่ะนะคุณปฐมนะมีความคืบหน้ายังไงกริ้งกลางมาบอกทีมงานเราหน่อยนะครับ
10: ขอบ
0: คุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้น่ารักนะ
1: ครับ
0: ต้องเรียกว่าคุณปู่ห่วงหลานนะครับจริงๆอยากให้หลานได้รับสิทธิ์บวกเบิกค่ารักษาที่บ้าน
1: เบิกค่าเทอม
0: ครับได้ทั้งหมดละนะฮะจริงๆเดี๋ยวมีคุณป้าแดงนะฮะจะสอบถามเรื่องโฉนดที่ดินด้วยนะครับเห็นว่าได้รับมรดกจากหลวงพ่อได้รับมรดกจากหลวงพ่อ แล้วก็โฉนดที่ดินเสียหายปลวกกัดกินต้องไปทำใหม่มีค่าใช้จ่ายในการทำเท่าไหร่เอมรดกจากหลวงพ่อนี่คือยังไง
1: อาจจะเป็นมรดกอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นที่ดินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพระนะครับหลวงพ่อท่านได้มาก่อนที่จะบวชก็จะเป็นสินส่วนตัวท่านสามารถยกให้ใครก็ได้ยกให้ลูกยกให้ใครก็ได้ครับ
0: คือพระทั่วไปพระทั่วทีครับพระสามารถที่จะถือครองที่ดินได้หลังจากที่ตัวเอง
1: จริง
0: อยู่ก่อนที่จะบวช
1: ใช่ครับ
0: ก่อนที่จะบวชแล้วก็ให้ที่ดินนั้นกับลูกกับหลานไป
1: ใช่ครับ
0: ในตอนนี้แต่อยู่ๆพระที่บวชอยู่แล้วไม่รู้จักกับใครเลยหรือญาติโยมเรารู้สึกว่าญาติโยมคนนี้ใจบุญสุนทานเอาที่ดินไปทำกินอย่างนี้มอบไม่ได้ไหม
1: จริงๆก็เป็นที่ดินคืออย่างนี้ถ้าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการบวชก็จะเป็นของสงฆ์นะครับคือพระท่านเองก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะยกที่ดินของสงฆ์ไปให
0: ้
1: จะยกไม่ได้จะยกไม่ได้
0: เดี๋ยวไปถามป้าแดงหน่อยละกันป้าแดงอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค
0: ่
11: ะ
0: ป้าแดงไหนลองเล่าหน่อยซิเรื่องโฉนดที่ดินอะไรเป็นยังไงฮะเนี่ย
11: ผมได้รับมรดกจากหลวงพี่ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วที
0: ่
11: ดินก็อันนั้นก็เป็นกลายเป็นของสงฆ์ดิฉันก็เก็บอย่างดี
0: ครับ
11: แต่ปลวกมันกินหมดก็จะไปทำใหม่เสียเท่าไหร่คะ
0: คือเดี๋ยวก่อนนะมรดกนี้มีการโอนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเป็นของป้าแดงแล้วใช่ไหม
11: ไม่ได้โอนค่ะเป็นของสงฆ์ค่ะขณะน
1: ี้เป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าทางคุณป้าแดงเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดเอาไว้ใช่ไหมครับ
11: ค
0: ่
11: ะค
0: ่
11: ะ
0: อ๋อแต่ไม่ได้โอนมาว่าเป็นว่าป้าแดงเป็นเจ้าของ
1: ครับไม่ได้โอนทีนี้ประเด็นก็คือโฉนดตัวนั้นเสียหายถูกไหมครับจริงๆแค่ไปติดต่อที่กรมที่ดินนะครับแล้วกรมที่ดินเขาก็จะประกาศประมาณสัก30 วันแล้วก็ออกใบแทนให้นะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าการออกใบแทนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับ
0: ผมว่าเป็นค่าธรรมเนียมทำใหม่อะเล็กๆน้อยๆไม่แพงนะป้าแดงจริงๆไม่แพงเลยนะฮะ
11: ขอบพระคุณค่ะแ
0: จ้งแล้วค่ะอ๋อแล้วโฉนดเนี่ยป้าแดงเก็บไว้ยังไงเนี่ยปลวกกินเนี่ยจะเก็บในตู้ยังไง
11: เก็บไว้ในถุงเก็บไว้ในถุงไม่ทราบมันกินได้ไง
0: แม่ไปกินของแพงซะด้วยเนาะเจ้าปลวกพวกนี้ใช่ไหมฮะ
11: ไม่
0: ถึ
11: งเดียวกินปนหมดเลย
0: โอ้แล้วที่โฉนดมีเยอะไหมฮะหลายผืนหรือว่าหลายฉบับไหมครับ
11: ฉบับเดียวค
0: ่
11: ะ
0: อ๋อฉบับเดียวไม่ยากนะคุณธนวินแนะนำและไปที่สำนักงานที่ดินได้เลยแล้วก็บอกว่ามันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆครับผมว่าไม่เท่าไหร่หรอก
1: จริงๆถ้ามีเศษซากเนี่ยถือไปด้วย
0: เพราะว่า
1: ที่ดินเขาจะได้เห็นว่ามันชำรุด
0: ยังเก็บไว้อยู่ไหมคุณป้า
11: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ทวงแล้วทวงอีกบอกให้ไปทำซะให้ไปโอนซะไปทำเรื่องโอนซะ
0: ครับ
11: ดิฉันจะถวายเงินท่านไป30,000แต่ว่าเมื่อไหร่สากลยุบก็จะไปให้ท่านให้ครบแสนก็เกรงใจญาติพี่น้องเขา
0: ครับ
11: ก็เลยโชคไม่ดีค่ะกลายเป็นของสงฆ์เหมือนกันนะฮะ
0: หมายถึงกลายเป็นของสงฆ์นี้อะไรกลายเป็นของสงฆ์นะคุณป้า
11: โฉนดนั่น
0: อะฮะ
11: ที่ดินแปลงนี้ที่บ้านปลูกอยู่ก็เป็นของสงฆ์แล้วไว้แล้ว
0: ไม่เดี๋ยวก่อนนะ ผมเริ่มงงละที่ดินของป้าคุณป้าตั้งใจจะมอบให้เป็นที่ดินสงฆ์อยู่แล้วหรือเปล่าฮะ
11: ไม่ใช่ค่ะตั้งใจว่าจะปลูกบ้าน
0: ครับ
11: ของตัวเองอ่ะ
0: ครับ
11: บ้านก็ปลูกอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปทำเรื่องสักทีจนหลวงพี่มรณนะภาพไปแล้วท่านก็ตั้งใจให้เราเนี่ยฮะ
0: หลวงพี่เนี้ยเป็นญาติของป้าแดง
11: เป็นลูกของลุง
0: ใช่ไหมแต่จริงๆโฉนดเนี้ยไม่ได้เป็นโฉนดวัดใช่ไหม
11: เป็นโฉนดของหลวงพี่แต่ท่านบวชจนกระทั่งท่านมรณนะภาพแล้วท่านก็ไม่มีลูกมีเมีย
0: ครับ
1: อ๋อโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีทายาทตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีทายาทตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็เลยตกไปเป็นของสงฆ์อ๋ออ
0: ย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วอ่ะหลวงพี่เนี่ยมอบให้กับป้าแดงมานานแล้ว
1: ครับ
11: ค
0: ่
11: ะ
0: อ๋อเอ๊ะอย่างนี้มันสามารถได้ไหมเพราะว่า
1: ไม่ต้องในทางกฎหมายเนี่ยโฉนดที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีการยกให้กันเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินถึงจะมีผลตามกฎหมาย
0: แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้จด
1: ถ้าไม่ได้จดแล้วเนี่ยก็แปลว่าก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันว่ามีสิทธิ์รับมรดกไหมถ้าไม่มีก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
0: เออนี่ไงประแดงเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำไว้ตั้งนานแล้วไงอันนี้จะต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันต่ออีก
1: ดูไล่สายตามกฎหมายอะครับถ้ามีสิทธิ์ก็คือได้ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ตกเป็นของสงฆ์เลยหรือถ้าที่ดินแปลงนี้ได้มาระหว่างที่หลวงพ่อท่านบวชอยู
0: ่
1: ได้มาระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยนะครับก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
0: ที่ดินนี้หลวงพี่ได้มาเนี่ยนะครับโฉนดใบเนี้ยก่อนที่หลวงพี่จะบวชหรือเปล่าป้าแดง
11: ค่ะ
0: อ๋อ
11: บวชอยู่ค่ะ
0: ฮะ
11: บวชอยู
0: ่ขณะหรือก่อนที่ดินฉบับโฉนดฉบับเนี้ยได้มาก่อนที่เฉพาะหลวงพี่นะก่อนที่หลวงพี่จะบวชเนี่ยได้ที่ดินฉบับนี้ครอบครองไว้ก่อนที่จะบวชหรือเปล่าครับ
11: อ๋อได้มาตอน
0: ตอนบวช
11: ลุงพ่อของท่านเสีย
0: ข
11: ณะท่านบวชอยู
0: ่ได้เหมือนกับได้รับต่อมาตอนที่ท่านบวชอยู
1: ่พ่อแปลว่าหลวงพ่อก็คือจะพูดไงดีก็คือทางบิดาของพระท่านนี้ก็คือเป็นพระอยู
0: ่
1: แล้วก็พอท่านมรณภาพไป
0: ก็ส่งต่อ
1: ก็ตกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาก็ต้องไล่กลับไปดู
0: ไล่เป็นสายสาร
1: ใช่ครับว่าเป็นศีลส่วนตัวหรือเป็นศีลของสงฆ์แค่นั้นเอง
0: นะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าสืบสิทธิ์กันต่ออีกนะคุณป้านะ
1: ครับ
0: ยังมีเรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามไปที่ดินก่อนละกันนะครับเห็นบอกว่าค่าทำโฉนดใบแท้เนี่ย100บาทต่อแปลงนะ100บาทต่อแปลงค่าคำขอ5บาทค่าออกใบประกาศเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนันทวินบอกเนี่ย10บาทครับ
1: ประมาณ
0: แล้วก็ออกใบแท้เนี่ยฉบับละ50บาทเนี่ยแค่นี้เองนะฮะ
11: ไม่แพง
0: ค่าออกไม่เท่าไหร่แต่ค่าตรวจสอบสินนี่แหละอันนี้แหละ
11: ทำใจแล้วฮะ
0: เออนะ
11: บ้านกระโปรงอยู่
0: นะเอาแต่ไงเชื่อว่ามันถ้าเผื่อมีการตรวจสอบกันจริงๆอ่ะคุณป้าก็ยังคงน่าจะมีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในที่ดินฉบับแปลงนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องลองไปไล่กันไล่สายกันดูละกันเพราะว่ามันมีโอกาสทั้งมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นลองไปไล่สายกันดู
0: ไม่เอาแล้วอ๋อขอแค่เอาโฉนดกลับมาเท่านั้นเองตัวเองก็เสร็จแล้วไม่
1: ติดใจเรื่องนี้ละ
0: ไม
1: ่ติดใจเรื่องนี้ละ
0: ครับโอเคนะคุณป้านะขอให้ดำเนินการเรียบร้อยนะคุณป้านะ
11: ขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจที่ผมงงใช่ไหมตอนแรก
1: เข้าใจ
0: ได้มาตอนไหนฉบับโฉนดฉบับนี้เป็นของใครเป็นของพระมอบให้คารวาสได้หรือไม่ที่ผมถามตั้งแต่แรก
1: ครับคือประเด็นพวกนี้คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการบวชเนี่ยจะกลายเป็นของทรัพย์สินของสงฆ์นะครับจะไม่สามารถส่งทอดสู่ทายาทหรือว่าอะไรได้นะครับส่งได้ก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้นเลย
0: ครับครับผมนะเวลายังเหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมฮะผมย้ำให้ทีนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคำถามอะไรจะส่งมาทางคอมเมนต์นะครับของไลฟ์ของเราในขณะนี้นะครับได้เลยนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้ใครที่กำลังติดตามชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะฝากมาได้ในขณะที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ผมอยากจะชวนคุณโชคคุยเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนหน่อย
1: ครับ
0: หลังจากกลุ่มมันเกิดเหตุติดกันเลยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีมาแล้วนะครับวันเดียวกันตอนเย็นมีครูต่างชาติที่ถูก
1: ไล่ออก
0: ไล่ออก ขู่ว่าจะเอาปืนไปยิงอีก
1: มีโพสต์
0: มีโพสต์พวกโพสต์ภาพนะอาจจะไม่ได้บอกแน่นอนว่าฉันจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะในวันเดียวกันมีคนเอาคลิปวิดีโอของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนซิงคโปร์เรียน
1: ครับ
0: นะฮะถือปืนไปตบเพื่อน
1: ครูไปทำ
0: ไปครูไปทำร้ายต่างๆนะฮะอันนั้นก็มีการดำเนินการกันไปนะครับโอ้โหแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่อาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันครอบครองกันง่ายขนาดนั้นนะใบครอบครองอาวุธปืนมันออกง่ายอะไรขนาดนั้นเลยครับคุณโจ
1: จริงจริงต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนปืนเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายก
0: ับ
1: ปืนเถื่อนนะครับคือถามว่าปืนถูกกฎหมายกับปืนเถื่อนอันไหนเยอะกว่ากันปืนเถื่อนเยอะกว่า
0: เอาเยอะกว่าหรอ
1: เยอะกว่าครับเพราะว่าปืนเถื่อนเนี่ยเราไม่รู้จำนวนเลย
0: ครับ
1: และเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะไม่รู้มาทางไหนก็ไม่รู
0: ้
1: ถูกไหมครับแล้วบางประเภทเป็นอาวุธร้ายแรงบางประเภทเป็นปืนยาวปืนสั้นที่เป็นปืนเถื่
0: อ
1: นนะครับเพราะฉะนั้นปืนเถื่อนรัฐต้องปราบ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเราควบคุมไม่ได้โทษหนักด้วย10ปีอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: 1ถึง10ปีปรับ 20,000 บาทแล้วยังไม่รวมข้อหาอื่นที่ตามมาน ะครับ
0: ปืนเถื่อนที่ว่าเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งคือปืนประดิษฐ์หรือปืนไทยประดิษฐ์
1: ไทยประดิษฐ์
0: อันนี้ถือว่าเป็นปืนเถื่อนไหม
1: ไทยประดิษฐ์เนี่ยมีบางช่วงที่เขาอนุญาตให้ไปขึ้นทะเบียนได
0: ้
1: ถ้ามีขึ้นทะเบียนได้ปั๊บเนี่ยมีใบป.4ออกมาแปลว่าไม่เถื่
0: อ
1: นแต่ถ้าไม่มีเอกสารแสดงว่าปืนกระบอกเนี่ยเป็นของใครใครครอบครองอยู
0: ่ครับ
1: เถื่อนครับ
0: เถื่อนเลย
1: เถื่อน
0: คำว่าเถื่อนเนี่ยคืออาจจะมีผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คำว่าเถื่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างปืนที่ไม่มีเลขทะเบียน
1: ปืนไม่มีเลขทะเบียนเถื่อนครับ
0: ปืนที่เอามาจากต่างประเทศลักลอบเข้ามา
1: เถื่อนครับ
0: เถื่อน
1: เถื่อนครับ
0: ปืนที่ทำเองประดิษฐ์เองอันนี้ก็เถื่อนเหมือนกัน
1: ก็เถื่อนเหมือนกัน
0: ไอ้พวกปืนปากกาอะไรอย่างนั้นนะ
1: เถื่อนแน่นอน
0: ก็ถือเถื่อนหมดกัน
1: เพราะว่าปืนพวกนั้นเป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ด้วยปืนปากกาเงี้ยครับ
0: แล้วใบครอบครองต่างๆมีคนพูดถึงปอนั่นปอนี้มันแตกต่างอะไรยังไงบ้าง
1: โอเคเอาก่อนถ้าเราจะไปซื้อปืน1กระบอกนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่1เลยคุณจะต้องไปขอป.3จากนายอำเภอนะครับหรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพก็ไปที่วังเขาเรียกวังอะไรนะกลิ่นละวังชยา
0: บ้าน
1: นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ก็ไปยื่นขอ
0: ครับ
1: นะครับพอยื่นขอเสร็จแล้วเขาก็จะให้ป.3มาป.3เนี่ยก็จะระบุประเภทเป็นปืนสั้นขนาดเท่าไหร
0: ่
1: แปลว่าคุณซื้อได้แค่นั้นนะหมายความว่าถ้าสมมติว่าออกมาขนาด9มิลลิเมตร9มม
0: ครับ
1: จะไปซื้อ357ไม่ได
0: ้ครับ
1: 380ไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องซื้อเท่านั้นซื้อขนาดนั้นเท่านั้น
0: ตาม
1: ที่
0: ตามระบุไว้ในป.3นั่นเลย
1: ใช่ครับพออ่ะเราได้เอกสารมาแล้วเราก็เดินไปที่ร้านขายปืนนะครับแล้วก็ไปเรียกซื้อปืนกลับมาพอซื้อปืนกลับมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปเปลี่ยนจากป.3ไปเป็นป.4ป.4นี่ก็คือมีและใช้นะครับอาจจะ
0: แสดงว่าป.3นี้อนุญาตให้ซื้อครับผมป.4มีและใช้ม
1: ีและใช้เนี่ยมันก็มี2 อย่างเพื่อป้องกันทรัพย์สินและเพื่อการกีฬาน
0: ักกีฬา2กรณีนี้เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: ป้องกันทรัพย์สิน
1: ใช่ครับ
0: และการกีฬา
1: และการกีฬาก็พวกนักกีฬายิงปืน ITSC ยิงเป้าบินพวกนั้น
0: ที่เขาจะต้องมีปืนไปซ้อมยิง
1: ไปแข่ง
0: ไปแข่ง
1: ไปซ้อมของเขาป้องกันทรัพย์สินก็คือปืนที่ประชาชนทั่วไปมีไว้ในครอบครอง
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ประชาชนติดอาวุธไม่เคยนะครับการที่จะพกพาอาวุธได้ปืนเนี่ยจะติดตัวไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีใบอีกใบหนึ่ง
0: มีอีกป.หนึ่งป.อะไรอีกฮะ
1: ป.12ครับ
0: 12
1: ครับป.12เนี่ยก็คือใบอนุญาตพกพาแต่ถามว่าการที่คุณมีป.12คุณสามารถใส่ซองพกนอกเหน็บเอวเดิน
0: ครับ
1: จ๋าเลยอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได
0: ้
1: คุณจะต้องพกด้วยความมิดชิดนะครับใส่กระเป๋าต้องไม่ให้ประเจิดประเจ้ออันเป็นที่หวาดเสียวแก่บุคคลทั่วไป
0: ครับ
1: นะครับป.12ณขนาดนี้ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการอนุญาตให้ขอได้แต่ไม่เคยอนุญาตกลับมาย ื่นขอได
0: ้แทบจะไม่อนุญาตแล้ว
1: นะวันนี้ผม
0: มีใบให้ขอแหละ แต่คนที่อนุญาตฉันไม่อนุญาตเธอแล้วล่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนที่อนุญาตยังเป็นนายอำเภอยังเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆไหมฮะ
1: อาจจะณปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะต้องให้รัฐมนตรีเซ็น
0: อ๋อระดับนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: การพกพาเนี่ยนะ
1: พกพา
0: ดังนั้นคนที่มีป.4ไม่สามารถที่จะพกพาไปที่ไหนใดๆได้เลย
1: ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพื่อป้องกันทรัพย์สิน
0: ก็ต้องเก็บอยู่กับที่อยู่กับบ้าน
1: ทรัพย์สินเราอยู่ที่บ้านเราต้องเอาไปป้องกันที่บ้าน
0: หลายคนเอาไปไว้ในรถด้วยเนี่ยก็คือทรัพย์สินของฉัน
1: ทรัพย์สินคราวนี้พอรถมันเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ก็ต้องถามหากลับมาว่ามีใบอนุญาตพกพาไหมป.12ถ้าไม่มี
0: ถ้ามีการเคลื่อนที
1: ่ถ้ามีการใช่ครับ
0: เคลื่อนที่ถือว่าเป็นการพกพา
1: พกพา
0: แม้ว่าคุณจะอ้างว่าอ้าวนี่ก็รถของฉันเขาฉันก็ไว้อยู่ในทรัพย์สินของฉันไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วรถเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เป็นส่วนบุคคลด้วยพอรถวิ่งไปตามท้องถนนเคลื่อนที่ไปได
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยเดิมเขามีระเบียบเรื่องการแยกแม็กแยกอะไรต่างๆแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าปืนก็คือปืนแค่นั้นเอง
0: การครอบครองปืนครอบครองกระสุนแค่ครอบครองกระสุนโดยที่ไม่มีปืนถือว่ามีความผิดไหมโดยที่ตัวเองไม่ได้มีใบอนุญาตใดๆเลย
1: เวลาใบอนุญาตเขาจะบอกว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
0: อ๋อเครื่องกระสุน
1: ใช่ครับจะต้องมาพร้อมกันอย่างเช่นใบอนุญาตออกมาที่ขนาด9มิลลิเมตร9มมเนี่ย
0: ครับ
1: แต่เรามีลูกกระสุนปืนที่เป็นจุด380ซึ่งเราไม่มีใบอนุญาต
0: ไม่มีใบอนุญาต
1: ก็ผิด
0: ก
1: ็ผิด
0: ไม่ตรงตามใบอนุญาตว
1: ่
0: าคุณครอบครองปืนชนิดนี้อยู่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ถือว่าผิดด้วย
1: ผิดแน่นอน
0: โอ้
1: แล้วโทษพวกนี้หนักมากแล้วยิ่งประเภทแบบเคยสามีภรรยาสามีเป็นมีปืนอยู
0: ่
1: ให้ภรรยาไปพกอันนี้ถือว่าผิดนะ
0: ก็ผิดเลย
1: ก็ผิดเพราะว่าชื่อไม่ตรงเขาเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าปืนผิดมือ
0: ก็เป็น
1: ก็ผิด
0: เป็นความผิดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆที่ไปนำปืนของญาติคนรู้จักหรือใดๆก็ตามที่เขาจะได้มาเนี่ยเด็กจะมีความผิดไหมถ้าถือว่าเป็นเด็กเยาวชนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่รู้
1: คือจริงๆเนี่ยปืนไปอยู่ในคนที่ไม่ชื่อไม่ตรงเนี่ยผิดหมดแต่คำถามก็คือเยาวชนแล้วผู้ปกครองเนี่ยทำไมไม่ดูทำไมถึงปล่อยให้เด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายถูกไหมครับ มันก็เป็นความผิดอยู่ดีแล้วมันมาตามมาด้วยความรับผิดชอบอีกนะ
0: ไม่รู้ว่าเขาจะนำเอาปืนไปใช้อะไร
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้าเผื่อว่าแค่เอาไปยิงนกไปซ้อมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ถามว่าปืนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับปืนลั่นนอกสนามเนี่ยอันตรายทุกมีโอกาสเดือดร้อนหมดเพราะคำถามก็คือลูกกระสุนปืนเนี่ยตัวหัวเนี่ยวิ่งได้เป็นกิโลอ่ะแล้วคำถามก็คือมันเคยตกโดนศีรษะคนไหม
0: ใช่ใช่
1: ทะลุหลังคาบ้านเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้านหลังคาลูกกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านแล้วทะลุเข้าไปโดนเขาเนี่ย
0: เลย
1: ถึงขั้นเสีย
0: ชีวิตก็มี
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาวุธปืนเนี่ยถ้าอยากจะยิงอยากจะนู่นนี่นั่นนะอยู่ในสนามดีสุดไปซ้อมกันในสนามไปซ้อมในสถานที่ที่จัดไว้
0: เก็บไว้ดีๆอย่าให้ลูกหลานเอาไปด้วยนะไม่อยากให้เกิดกรณี
1: อย่าให้แตกอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้นะครับวันนี้เราใช้เวลาแบบเบ็ดเสร็จจริงๆ
1: คุ้มค่ามาก
0: ขอบคุณครับขอบคุณนิสิตพรด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการมาจนถึงณวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
12: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่าMissing Linkโดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทั้งนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
9: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัด มาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
10: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ได้ที่ขอมารีสวัสดีค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะทรงลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
15: ้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: การใช้ wording การใช้ความสัมพันธ์ตัวอักษรแล้วสอบทนายครับนิติสัมพันธ์ข้อตู้แย้งความเสียหาย
2: โอเคสวัสดีค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะสำหรับวันนี้เนาะก็เราสองคนก็วิพากษ์หัวข้อกันโอ้โหมันเลย โอ้โหวันนี้
1: เข้ารายการจะไม่รู้ต
2: ัวเข้ารายการแบบเขาเรียกว่าอะไรโยนหัวข้อกันไปโยนหัวข้อกันมาถกประเด็นกันก็พวกเราก็เป็นตัวแทนจากทีมเผยแพร่กฎหมายนะคะก็คือส่วนหนึ่งพวกเราให้ความรู้ทางด้านกฎหมายก็คือในส่วนของออกสถานีวิทยุร่วมกับยุติธรรมจังหวัดให้ความช่วยเหลือก
1: ็
2: คือไปที่เรือนจำเนาะที่ทนายกันเนาะแล้วก็พบปะประชาชนพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงบังคับคดีที่พวกเราจะให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองท่านทนายแววนะคะมาริวันวงฟันและก็
1: พันธุ์ตำรวจการดีมงคลครับ
2: ค่ะก็วันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอข้อมูลห
1: ั
2: วข้อทางด้านกฎหมายให้กับทุกท่านนะคะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลากหลายเหตุการณ์เนาะที่เราคุยกันอยู่เคาะประเด็นกันอยู่ก็ได้มีทั้งวันสำคัญของไทยเรานะคะของนักกฎหมายเขาเรียกว่าวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าวันเขาเรียกว่าวันละพีค่ะที่ทนายกันเนาะวันละพีเนี่ยวันที่7สิงหาเนี่ยทำไมถึงเขาถึงเรียกว่าเป็นวันละพี
1: พี่ต้องถามกลับดีกว่ามั้ง
2: อ้าวเหรอคะ
1: วันที่7
2: ได้
1: น้องแววน่าจะลงรายละเอียดได้ดีกว่าพี่นะ
2: ได้
1: วันที่7สิงหาทำไมเขาเรียกวันละพีครับ
2: ก็วันละพีเนี่ยมันจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ซึ่งท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายนะคะก็วันที่7สิงหา2463เนี่ยเป็นวันสิ้นพระชนของพระองค์วงการกระบวนการกฎหมายก็เลยเอาวันเนี้ยวันที่7สิงหาเนี่ยค่ะเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็พระราชกรณียกิจทางด้านกฎหมายและศาลนะคะก
1: ็
2: คือที่มาของมัน
1: ครับแล้วพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบุรีราช
2: ติ
1: เลกฤทธิ์หรือพระองค์พีเนี่ยท่านเป็นใครครับ
2: ท่านเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาทางด้านกฎหมายดังนั้นเนี่ยวันที่7ก็คือวันสิ้นพระชนของพระองค์เราก็เลยรำลึกถึงท่านเนาะค่ะ
1: แล้วพระองค์มีความสำคัญต่อวงการกฎหมายไทยอย่างไรครับเนี่ย
2: ก็กฎหมายไทยก็จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาการวางรากฐานด้านการศึกษาด้านกฎหมายการพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมายนะคะเรายกท่านให้เป็นพระบิดาของกฎหมายไทยนะคะแล้วก็ท่านมีผลต่อกระบวนการพัฒนากฎหมายของไทยมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
1: ได้เห็นว่าท่านจบนี่ด้วยเนี่ยออกฟอร์ด
2: ออกฟอร์ด
1: แล้วเกียรตินิยมด้วย
2: ได้เกียรตินิยมด้วย
1: แ
2: ล้วกฎหมาย
1: แล้ววันละพีเนี่ยเป็นมันสำคัญเฉพาะนักกฎหมายหรือเปล่าเป็นวันของนักกฎหมายใช่ไหมหรือว่าชาวบ้านทั่วไปมีสิทธิ์เคารพท่านได้ไหม
2: ได้ค่ะได้ไม่ใช่แค่จะเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่แค่ทนายอัยการต่างๆตำรวจบุคลากรหน่วยงานทุกคนสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะนึกถึงคุณความดีของท่านได
1: ้
2: นะคะแล้วก็กฎหมายทุกวันนี้ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายครอบครัวกู้ยืมอะไรต่างๆเนี่ยก็มาพื้นฐานมาจากที่ท่านได้วางรากฐานไว้ทำให้เราทุกคนเนี่ยรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กฎหมายรวมถึงความรู้วันนี้ที่เรานำมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้สร้างไว
1: ้เห็นว่าท่านตั้งโรงเรียนกฎหมายด้วยเปล่า
2: ท่านตั้งโรงเรียนกฎหมายด้วยนะคะ
1: แล้วกิจกรรมวันละพีที่เราจัดกันทุกปีเนี่ยมีความหมายยังไง
2: เสียดายวันนั้นเราไม่ได้พี่ทนายการไม่ได้ไปเนาะก็กิจกรรมเนี่ยของทางลำพูนของพวกเราในจังหวัดลำพูนเนี่ยวันละพีเนี่ยเราจะจัดทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีรำลึกถึงพระองค์นะคะแล้วก็ลำพูนของพวกเราเนี่ยยังจัดกิจกรรมก็คือกีฬาเชื่อมสัมพันธ
1: ์
2: ทั้งศาลจังหวัดลำพูนอัยการทนายความยุติธรรมจังหวัดโอเยอะมากเลยทนายแววก็ไปร่วมแข่งไปตองกับเขาด้วยเนาะก็ได้เจอกับ ท่านผอ.ทางด้านอัยการแล้วก็ท่านบังคับคดีแล้วก็ศาลจังหวัดนะคะ
1: นี่ความดีของท่านตรงนี้ผมเสริมหน่อยที่เท่าที่รู้คือท่านเป็นคนก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายนะ
2: ใช่ใช
1: ่แล้วรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยรัชกาลที่6นี่ก็เป็นมีศักดิ์เป็นน้องชายท่านนะก็เลยพัฒนาของโรงเรียนกฎหมายมาเป็นสำนักงานนิติบัณฑิต
2: นิติบัณฑิตไทยค่ะเป็นนิติบัณฑิตไทย
1: ก็เลยผลิตนักกฎหมายออกเต็มประเทศ
2: เต็มประเทศ
1: อืมครับครับ
2: ก็พี่ทนายกันก็จะกำลังจะไปเป็นเน
1: า
2: ะว
1: ่
2: าที
1: ่
2: ว่าที
1: ่ยังครับวาสนาอีกไกลกำลังอ่านหนังสือยังไม่สอบยังไม่เสร็จ
2: หลากหลายหน้าที่นะคะก็หน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวหน้าที่ทางกฎหมายของทนายเนี่ยท่านผู้ฟังจะเข้าใจแค่ว่าทนายเนี่ยให้มีหน้าที่แค่ว่าความจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหน้าที่ของทนายความมีหลากหลายมากนะคะก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงว่านะคะทนายความเนี่ยเรามีหน้าที่ทั้งให้คำปรึกษากฎหมายอธิบายปัญหาสิทธิหน้าที่ต่างๆนะคะแล้วก็วางแนวทางในการดำเนินกฎหมาย2ก็คือเรามีหน้าที่ป้องกันรักษาสิทธิของลูกความตลอดจนตรวจสอบสิทธิว่าสมมติว่าเขาถูกฟ้องร้องเรื่องของเงินกู้เราก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณได้รับสิทธิ์ได้ตรงไหมเขาเรียกดอกเบี้ยเกินไหมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็และพอตรวจสอบสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มีหน้าที่ไปเจรจาค่ะเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทจริงๆแล้วมันไก่เกี่ยได้ตั้งแต่ต้นทาง
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นทางเลยยังไม่ถึงฟ้องเราก็สามารถไก่เกี่ยได้จนกระทั่งถึงฟ้องเราก็ไก่เกี่ยได
1: ้
2: เสร็จแล้วเราก็มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารทางกฎหมายแล้วก็ดำเนินคดีว่าความให้กับลูกความอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือหน้าที่ของทนายความพวกเราท่านก็สามารถไปเจอพวกเราได้พี่ทนายการได้ที่ทนายอาสาใช่ไหมคะสถาน
1: ีตำรวจพี่ไม่ได้เข้าสมัคร
2: เลยอ๋อไม่สมัครเหรอคะไม่สมัคร
1: ก็ได้เจอได้ไปเจอได้
2: ไปเจอได้ทนายอาสาที่สถานีตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นลำพูนนิคมหรือว่าจะที่ศาลอันนี้หลากหลายหน้าที่ที่สามารถเจอพวกเราทีมงานนักกฎหมายได้นะคะ
1: ครับครับ
2: โอเคหน้าที่ไปละวันละพีไปเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
2: เมื่อกี้เราถกประเด็นเรื่องนี้กันอยู
1: ่
2: หลายภาคส่วนนะคะกำลังคุยถึงว่าในวันที่7เหมือนกันมันเกิดเหตุหลากหลายหน้าที่มานะคะก็คือช่วงสัปดาห์เนี้ยอันนี้เราเอามาจากข่าวนะคะช่วงวันที่7
1: ครับ
2: วันที่7ซึ่งก็เป็นวันละพีด้วยแต่ก็มีเหตุสะเทือนขวัญ นะคะสะเทือนขวัญ นะที่ต่างจังหวัดก็คือนนทบุรีนี่เนี่ยรายงานตามข่าวก็ผู้เกิดเหตุเป็นเด็กชายนะคะขออนุญาตพูดถึงอายุนิดนึงเพราะมันเป็นประเด็นที่เราจะคุยถึงวันนี้ก็คือ14ปีนะคะโดยเริ่มเหตุที่บ้านพักนะคะก็มีการเอาปืนนะคะจากปูนะคะว่ายิงปูขณะที่ทำกับข้าวยิงหญ้าขณะที่หลับแล้วก็เดินทางไปที่โรงเรียนแล้วก็กราดยิงก็อันนี้ก็เป็นข่าวอยู่นะคะ
1: แต่ข้อที่จริงเราก็ไม่ได้เห็นนะ
2: เราก็ไม่เห็นอันนี้คือ
1: ฟังข่าวมาจากสื่อเหมือนกัน
2: จากสื่อแล้วก็เรื่องเหตุจูงใจอะไรต่างๆอ่ะเราคงไม่คุยแต่สิ่งที่เราจะคุยในมุมกลับกันนะวันเนี้ยพวกเราทั้ง2คนเนี่ยอยากจะมาตั้งคำถามถกประเด็นกันนิดนึงว่าข้อกฎหมายที่หลายๆท่านอยากรู้ว่าเด็กทำผิดต้องรับโทษไหมหรือว่าอะไรยังไงผู้ปกครองทำไมเด็กทำผิดแล้วผู้ปกครองถึงจะต้องมารับผิดชอบด้วยเงี้ยค่ะก็อยากจะเรียนถามพี่ทนายการว่าเด็กเนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทของเด็กเนี่ยเราจะแบ่งได้ลักษณะไหนบ้างคะ
1: ก็เด็กถ้าตามไอ้พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเด็กนะครับส่วนใหญ่เราเรียกวิเด็กง่าย
2: ๆ
1: คือเด็กมันจะมีจริงๆก็คือจะมีแยกเด็กและเยาวชนเด็กเนี่ยมันจะเริ่มต้นถ้าตามปอยามาตา73เนี่ย
2: 73ค่ะ
1: เด็กเนี่ยคือเด็กในส่วนแรกนะ
2: ค
1: ืออายุไม่เกิน12ปีนะครับแล้วเด็กไอ้ถัดมาก็คืออายุเกิน12ปีละ แต่ยังไม่ถึง15ปีนะครับแต่ถ้าเกิน15ปีไม่ถึง18ปีเนี่ยเขาจะเรียกเยาวชนนี่กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กและเยาวชนในกฎหมายคุ้มครองเด็กในพรบเด็กเนี่ยจะแยกเป็น2อันคือเด็กและเยาวชน
2: เด็กและเยาวชน
1: แต่ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่จะแยกเป็นเด็กอีก2ระดับคือระดับที่ไม่เกิน12ปี
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เกิน12ปีไม่ถึง15ปีนี่เขาเรียกว่าเด็กเหมือนกัน
2: เด็กเหมือนก
1: ัน
2: เด็ก2ระดับก
1: ็
2: คือเด็กที่ยังไม่เกิน12ปีแล้วก็12ปีถึง15
1: แล้วที่ทนายน้องแววบอกว่ากฎหมายจะจัดการยังไงก็มันก็อย่างนี้นะครับสมมติไม่ใช่สมมติอะตามหลักกฎหมายเลยเนี่ยเด็กที่อายุไม่เกิน12

0: ต่อมาคือระดับต่อมาคือเด็กอายุกว่า12ปีเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ12ปี1วันก็คือกว่า12ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่เกิน15ปีบริบูรณ์แต่15บริบูรณ์ยังเข้ายังในเป็นเด็กอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เนี่ยถ้ากระทำผิดเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าในกลุ่มเด็กตรงเนี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้ากระทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษกฎหมายระบุเลยว่าไม่ต้องรับโทษ
1: อันนี้คือกฎหมายระบุ
0: ใช่ระบุเลยชัดเจนว่าไม่ต้องรับโทษแล้วถ้าถามต่อไปเอ้าแล้วอย่างกรณีที่เคสตัวอย่างบอกอายุ14ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 14ปีเอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะก็อันนี้ก็ต้องผ่านกระบวนสมมติถ้าน้องเขาไม่ตายนะยกตัวอย่างที่การยิงในห้างสรรพสินค้าไม่กี่เดือนแม่อันนี้คือจะต้องมีนำสู่กระบวนการแต่ไม่ใช่เป็นการลงโทษนะครับถ้าเด็กในกลุ่มนี้เขาเรียกเข้าสู่กระบวนการมีหลายอย่างว่ามันจะมีขั้นต่ำคือว่ากล่าวตักเตือนนะครับหลายระดับแล้วก็อันนี้คือเด็กกลุ่มนี้เด็กคือเด็กไม่ใช่เยาวชนนะเด็กกลุ่มนี้จะว่ากล่าวตักเตือนมั่งแล้วก็หรือจะมีอันนึงส่งคืนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วก็จะศาลก็จะวางกำหนดและด้วยนะและจะกำหนดจำนวนเงินด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าลูกคุณไปทำก่อการร้ายทำผิดซ้ำเนี่ยจะศาลจะสั่งให้ใช้เงินแกศาลครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทแต่อายุการใช้ตรงเนี้ยกฎหมายตรงเนี้ยในกฎหมายบอกว่าไม่เกิน3ปีก็ได้แค่นั้นแหละไม่เกิน3ปีและไอ้ระดับ3ก็คืออันนี้ถ้าไม่ส่งคืนให้ผู้ปกครองเนี่ยก็จะส่งไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมอันแล้วแต่ศาล
1: นี่ตามกฎขึ้นอยู่กับศาลว่าท่านจะสั่งยังไง
0: แล้วแต่ท่าน
1: จะสั่งยังไงว่าจะให้ตักเตือนมอบตัวให้ผู้ปกครองหรือควบคุมความประพฤติอันนี้อยู่ที่ความรุนแรงแล้วก็อยู่ที่เจตนาหรือว่าอะไรต่างๆองค์ประกอบหลายอย่างซ
0: ึ่
1: งวันนี้เคสเหล่านี้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์
0: และอย่างกรณีไอ้ที่น้องแววยกตัวอย่างมาเนี้ยในข่าวเนี้ยนี่กรณีถ้าน้องก็ไม่มีการตุยนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะต้อง
1: นี่สับใหม่สับทันสมัยมาก
0: ก็คือเขาก็ต้องมาเข้ากระบวนการ
1: เข้ากระบวนการนี้
0: แต่ไม่ใช่เป็นการลงโทษนะครับเขาบอกกฎหมายบอกการกระทำที่บัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษจริงๆก็คือถ้าพูดง่ายๆมีความผิดนั่นแหละแต่ไม่ต้องรับโทษนี่แหละ
1: นี่คือแปลแบบตรงตัวเลยเนาะ
0: ไหนๆพูดมาเอาอีกอันเยาวชนเพราะชาวบ้าน 100% ส่วนใหญ่แยกไปออกอันนี้เป็นแยกตามกฎหมายถ้าเยาวชนก็คืออายุกว่า15ปีเนี
1: ่
0: ยแต่ไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นะครับถ้าเป็น18ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่นะเวลาเป็นผู้ใหญ่เลยถ้าอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลอีกแหละ
1: ค
0: ือถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรจะพิพากษาลงโทษเนี่ยก็ให้จัดการตามเมื่อกี้
1: ตามสมควร
0: และคือที่บอกส่งอบรมอะไรส่งขึ้นไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่า มันต้องลงโทษก็ลงโทษได
1: ้นะขึ้นอยู่ก
0: ับไม่ใช่ลงโทษผู้ผิดอันนี้ลงโทษได้นะเยาวชนลงโทษได้น
1: ะ
0: แต่ถ้าไม่เกิน15ปีเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยยังไงก็ไม่ลงโทษไม่ต้องรับโทษ
1: กลับโยนไปที่เป็นเด็ก
0: แต่ว่าถ้าเกิดกว่า15ปีไม่ถึง18ปีใช้ได้2กรณี
1: ค
0: ือสามารถไปทำเหมือนเด็กได้แต่ถ้าศาลดูแล้วมันไม่ได้ฮะงั้นมันไม่เข็ดหลับท่านก็จะมาพิจารณาลงโทษได้
1: จริงๆเคสเราเนี่ยท่านมีหลากหลายเครื่องมือมากเลยนะคะ
0: ค
1: ก็คือมีทั้งว่ากล่าวตักเตือนมอบให้กับผู้ปกครองคุมประพฤตินะคะหรือบุคคลองค์กรดูแลแล้วก็ส่งไปสถานศึกษาที่ชอบมากที่สุดมันมีเรื่องของสถานฝึกอบรมแล้วก็สถานแนะนำทางจิตใจสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยมองว่าถ้าเขาปูพื้นฐานออกมาแล้วเนี่ยเขาถูกเลี้ยงดูแบบไหนถูกต้องไหมคะมันก็จะต้องมีวิธีการแนะนำทางสภาพจิตและปูพื้นฐานตรงนี้ถือว่ามาตรการเหล่านี้ก็คือเงื่อนไขตามกฎหมายเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างครบนะคะค
0: ่
1: อนข้างครบแต่ว่าพูดถึงว่าเรื่องของรับโทษนี่ก็คือไม่ต้องรับโทษแต่ให้เข้ากระบวนการเหล่านี้ยังถามว่าทำไมท่านถึงเขาถึงเบื้องลึกๆทำไมถึงมีกระบวนการเหล่านี้มาเนาะ
0: ให้เด็กอ่อนไหวป่ะนะมันคือวุฒิภาวะทางอารมณ์มัน
1: การตัดสินใจด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถูกชักจูงง่าย
1: ถูกแล้วก็เขาเรียกว่าการควบคุมตัวเองมีน้อย
0: ใช่มีน้อย
1: ค่ะ
0: ยิ่งสมัยนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม
1: อยู่กับมือถือทั้งวัน
0: ใช่แล้วถ้าไปเล่นเกมที่รุนแรงก็จะปลูกฝังตัวเองไม่รู้ตัวอีก
1: ค่ะน
0: ั่
1: นแหละ
0: อันนี้เสริมหน่อยน้องแววคือบางทีเราก็ไปตำหนิไม่ได้นะคือบางที

0: องทำงานใช่ไหมบางทีขายของเนี่ยเห็นไหมตลาดเอาบางทีเด็ก7-8 ขวบไม่ได้ไปโรงเรียนมันปิดเทอมน
1: ะ
0: ก็พ่อให้พ่อแม่ให้โทรศัพท์เครื่องนึงนอนเล่นเกมทั้งวันเห็นไหมก็มันเอาอยู
1: ่เป็นเหมือนกัน
0: เ
1: พราะว่าเด็กได้มือถือแต่เด็กก็จะเงียบผู้ปกครองก็ชอบ
0: ชอบ
1: ชอบ
0: แต่จริงๆแล้วไม่เคยได้ดูอะตรงหลังจากตรงนั้นทำอะไร
1: ทำอะไรบ้างนั่นแหละผลกระทบมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการจัดการที่ดีนะคะก็ท่านลองดูนะคะว่าให้เด็กอยู่กับมือถือภายในกี่ชั่วโมงแล้วก็ลองให้เขามีกิจกรรมกับครอบครัวเยอะๆหน่อยหร
0: ือ
1: ให้ช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานบ้านหรือว่าขายของอะไรเงี้ยก็จะทำให้น้องมีกิจกรรมแล้วก็มีคุณค่าในตัวเอง
0: คือให้เล่นได้แต่อย่าไปเห็นแก่ความสบายว่าเด็กมันสบายก็ต้องมีกรอบให้บ้างไม่ใช่ตอนเย็นเนี่ยก็ได้ตอนเย็นก็มาคุยกันเอาหยุดเลยขายของเสร็จเนา
1: ะ
0: กลับบ้านเอาหนูหยุดเลยนี่เรามาคุยอย่างสังสรรค์คุยพ่อแม่ลูกไม่ใช่ให้กลางคืนต่ออีกโอ้ไม่ไหว
1: ก็หลายๆอย่างก็คือเรื่องของพื้นฐานเรื่องของพฤติกรรมในครอบครัวด้วยนะคะเรื่องของการพูดคุยกับเด็กด้วยให้คำแนะนำนะคะก็หลักหลายๆอย่าง
0: ต่ออายุให้เสร็จเลยไหม
1: ได้ต่ออายุให้เสร็จได้เลยค่ะ
0: คือถ้าสมมติว่าถ้ากว่าอายุเมื่อกี้ถึงอันนี้แล้วนะ
1: 15-18ค่ะ
0: 15-18ละแต่ถ้า18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ถึง20ปีอันนี้ก็ศาลท่านจะดูละแต่ในกฎหมายระบุเลยนะถ้ารับสารภาพอันนี้ลดให้
1: ครึ่งหนึ่ง
0: เลยครึ่งหนึ่งเลยไปอัตโนมัติไปเลยครึ่งหนึ่งแต่ถ้า20ไปตัวใครตัวมัน
1: ตัวใครก็คือถือว่าเป็นบรรลุนิติภาวะแล้ว
0: บรรลุนิติภาวะแล้ว
1: บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะมีพอจะมีเคสตัวอย่างตอนที่อยู่ในสน.ไหมคะ
0: มีเอาอย่างนี้อันนี้จะได้สื่อถึงว่า
1: ที่เราพยายามพูดถึงว่าเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของอะไรต่างๆ
0: เราจะไม่ให้คำตอบนะจะเล่าให้ฟัง
1: ว่าไปเราจากสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริง
0: แล้วไปพิจารณาเองว่ามันจะ
1: หลากหลายมุมมองเนาะ
0: จะเป็นแนวไหนเคสแรกนะครับเป็นคดีลักทรัพย์ของในห้างสะดวกซื้อห้างนึงนะไม่บอกสถานที่ไม่บอกเวลาเพราะเดี๋ยวจะเจอตัวคนจริงก็ปรากฏว่าเด็กผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เป็นหนุ่มละม.4ละเข้าไปกับเพื่อนหลายคนแหละเข้าไปในร้านปรากฏว่าแกก็ไปเจตนาคือไปตั้งใจไอ้หยิบของก็แล้วราคา40บาทยังไงไม่รู้พนักงานจับได้แจ้งความเอาตัวมึงพักเห็นไหมเขาบอกปรับ10เท่าถ้าไม่ดำเนินคดีจริงๆไม่ถูกนะไม่ถูกกฎหมายนะปรากฏว่าหลังจากที่เอาตัวมาเข้ามาแจ้งความแล้วเจอตัวตำรวจสายตรวจเอามาที่โรงพักต่อหน้าร้อยเวรเนี่ยสักครู่นึงก็ผู้ปกครองขับรถเบนซ์เลยมาจอดหน้า
1: ไม่ต้องบอกสีก็ได้
0: ไม่ต้องบอกสีไม่ต้องบอกทะเบียน
1: ไม่ต้องบอกทะเบียน
0: เดินเข้ามาเลยเดินมาเห็นลูกชายตัวเองนั่งต่อหน้าร้อยเวรโอ้ไม่มีคำพูดเลยเข้ามากอดกันกอดร้องไห้ทั้งพ่อแม่ลูกกอดกันกลมเลยโอ้โหเราก็สะเทือนใจนะแล้วคดีนี้คือสรุปแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นความก็คือยอมให้จ่ายเขาเอาจริงนะร้านนี้เขาเอา40-400นะ
1: 400
0: ก็จบไป
1: ก็จบไป
0: ก็อันนี้คือพูดเป็นแนวคิดแล้วว่าเนี่ยผู้ปกครองลักษณะแบบเนี้ยแล้วคดีนี้สรุปแล้วว่าเด็กเนี่ยเป็นการท้าทายเป็นการ
1: อันนี้คือมูลเหตุจูงใจ
0: มูลเหตุจูงใจคือเหมือนกับท้าทายตัวเองไม่ใช่มีเจตนาจะลักแอลขโมยหรอกคือเหมือนกับวันเนี้ยถ้ากูออกจากร้านไปของได้ของฟรีมาเนี่ยจากความสามารถหยิบฉวยจะมีความสุขนี่เป็นการท้าทายที่ผิดคือไม่มีคือผู้ปกครองเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนแหละทีนี
1: ้
0: แต่ในส่วนตัวพี่คิดว่าคงเด็กคนนี้คงเป็นคนดีไปละคงแค่ร้องไห้เพราะเราก็จะร้องไห้ตามเลยเคสหนึ่งอันนี้ก็เด็กเงินเด็กก็ประมาณ15-16แหละ
1: 15-16ก็เข้าเด็กนี่นะ
0: ยังอยู่
1: 15
0: ปียังอยู่ในวัยชนนี่แหละ อันนี้ก็เสพยาเสพติดยาบ้าแหละแต่คดีนี้ฟื้นฟูน
1: ะ
0: แต่ช่วงที่กำลังสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยสอบถามยังไม่ได้สอบสวนน
1: ะ
0: กระบวนการนั่งคือสายตรวจเรามาที่โรงพักแล้วนั่งคุยร้อยเวรนั่งคุยกับพี่แหละคุยไปคุยมาแล้วเราก็เห็นน้องกระจกผู้ปกครองมาละ
1: โอ้โห
0: ผู้พ่อเลยนะเราบอกให้พ่อมาแล้วบอกโอ้แกเขากลัวเลยนะสั่นแบบจะเฮ้ยไม่เอาพี่ก็ต้องอธิบายให้ไม่ได้เราเป็นเด็กผู้ปกครองมาต้องให้เข้ามาต้องให้เข้ามาดูต้องมาอยู่กับเราปรากฏว่าโอ้เปิดประตูเข้าห้องสอบสวนมาพ่อไปฟังเสียงไม่พูดท่ามทำเองตบตบเด็กหน้าหงายเลยโอ้โหโต๊ะพังเลยไม่ใช่พังอ่ะคือเก็บจะล้มอ่ะ
1: แต ือบลง
0: พี่ก็ต้องเบรกทันทีเลยนะมันไม่ถูกต้องต้องชี้หน้าทันทีเลยน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีการเบรกแบบรุนแรงก็จะตบต
1: ่อ
0: นี่ถ้าไม่ใช่พ่อนะก็คงดำเนินคดีแล้ว
1: นี่คือพ่อตบเลย
0: ตบเลยจริงๆแล้วคือจากความรักแหละนี่แหละอันนี้ก็คุยตัวอย่างให้ฟัง
1: นี่คือรักลักษณะหนึ่งแต่แสดงออกอีกแบบน
0: ี้ที่สื่อให้น้องแววทราบเนี่ยคือเนี่ยที่เด็กมันมีพฤติการแบบนี้มันจะเกิดจากอะไรแล้วผลตรงนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนี่ผมพี่ไม่ตอบ
1: เราก็ไม่ได้ยืนยันผลว่าจะเป็นยังไงแต่เราคุยให้ฟังว่า
0: เฉพาะหน้า
1: เฉพาะหน้าเหตุการณ์ประสบการณ์ที่เจอมา
0: อีกแค่นึงก็คืออันนี้ก็อันนี้โตละอันนี้ไม่ใช่เด็กละอันนี้ก็18กว่าละ
1: 18กว่าก็เป็นผู้ใหญ่ละจะเป็นผู้ใหญ
0: ่ก็ปรากฏว่าไอ้น้องวัยรุ่นคนนี้ไปต่อยเขาคล้ายๆครับมองหน้าก็ต่อยเขาแหละปรากฏเขาก็มาแจ้งความเสร็จเนาะมาแจ้งความเราก็มานั่งไก่เกียร์เสร็จแล้วระหว่างที่ไก่เกียร์ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็
1: มา
0: พบกันคุยตกลงค่าเสียหายเสร็จละแล้วจริงๆเราต้องดำเนินคดีนะแต่มันก็ต้องใช้หลักปกครองบางหลักรัฐศาสตร์เขาผู้ปกครองสองฝ่ายตกลงเราก็จะดำเนินคดีทำไมอ่ะเสียประวัติ
1: ใช่
0: ก็เลยโอเคจ่ายค่าจะให้เสร็จทีนี้ก่อนปล่อยกลับก็ต้องเรียกไอ้ผู้ต้องน้องผู้ต้องหาเนี่ยบอกจริงๆเราจะบอกนะว่าการกระทำเนี่ยจริงๆวันนี้ถ้าไม่ยอมจริงๆเราต้องไปต้องสู่กระบวนการยุติธรรมต้องขึ้นศาลน
1: ะ
0: ต้องเสียประวัติระหว่างที่กำลังนั่งอบรมเนี่ยพ่อของไอ้หนุ่มคนเนี้ยเดินเข้ามาชี้หน้าร้อยเวรเลยเฮ้ยลูกผมคุณต้องไม่ต้องมาสอนหรอก
1: น
0: ี่เลยชี้หน้าได้เลยนะโอ้โหยอมรับตรงนั้นอารมณ์แบบบุญก็ต้องใจเย็นอ๋อครับเอาน้องไม่สอนแล้วเอากลับกับพ่อเ
1: นี่
0: ยอันนี้ก็เสือให้เห็นว่าในการปกครองของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันปัญหาสังคมมันเป็นยังไงอันนี้พี่ไม่ตอบต
1: ่
0: อโอเค
1: เขาเรียกว่า
0: จากชีวิตจริง
1: สับทางเราเนี่ยสับทางนักจิตเขาบอกว่าพื้นฐานพื้นฐาน
0: ใช่ไหม
1: พื้นฐานครอบครัวที่มันแตกต่างมันก่อให้เกิดเรื่องของความแตกต่างเรื่องของการสอนพฤติกรรมนะคะการสอนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดพฤติกรรม
0: จริงๆแล้ว3รายที่คุยนี่คือรักลูกหมดเลยนะ
1: รักหมดแต่แสดงออกคนละอย่างแล้วก็สอนลูกคนละอย่าง
0: แล้วก็ทั้ง3รายพี่ก็ไม่รู้นะอนาคตปัจจุบันนี่ทั้งไอ้เด็กทั้ง3คนเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ
1: ก็ไม่กลับมาบอกว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ก็แล้วแต่ไม่รู
1: ้อันนี้เราตอบกันไปแล้วใช่ไหมคะพอคุยถึงโอ้
0: คุยเพลินเลยหัวข้อลืมไปหมดเลย
1: หัวข้อก็คือ14ไม่ต้องรับโทษเนาะอ๋อ15เรียบร้อยทีนี้ตรงนี้นี่รู้สึกว่าเราจะเลยหัวข้อกัน
0: ไม่เป็นไรเอาตรงไหนวบกัน
1: เอาตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะตรงนี้เรื่องของถ้าเราวกมากลับมาเนี่ยเพราะว่าเราคุยเรื่องอายุเด็กไม่เกิน12 13แต่เพียงแต่ว่าเราไม่บอกมาตาท่านผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกมาตาไปเนี่ยท่านจะงง
0: โอ้โหไม่จำเป็นต้องบอก
1: ไม่จำเป็นต้องบอก
0: เพราะว่าให้ชาวบ้านทั่วไปฟังเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีก
1: พอเรายกเคสมา4เคสไม่ว่าจะเป็นยิงต่อเขาเรียกว่ารักของในห้างสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสพติดมีเรื่องราวก็เด็กหลายๆรุ่นนะคะหลายๆรุ่นหลายๆช่วงไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างๆเนาะแล้วก็ข้อที่5เนี่ยค่ะทำไมเรื่องของถ้าเราวกมาตรงเนี้ยค่ะวกมาเรื่องของกฎหมายว่าทำไมกฎหมายถึงคุ้มครองเด็กมากทั้งที่รู้ว่าผู้เสียหาย
0: นะตรงนี้ถ้าถึงประเด็นนี้ขอแทรกหน่อย
1: ได
0: ้มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา18เนี่ยกรณีเนี่ยโทษประหารชีวิตนะครับแล้วก็โทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยถ้าผู้กระทำผิดเนี่ย
1: กระทำผิด
0: ในขณะที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะให้ถืออะไรโทษระหว่างตรงเนี้ยให้ลดเปลี่ยนมาเป็นจำคุก50ปีเองไม่มีประหารสำหรับเด็กไม่มีประหารชีวิต
1: นะกรณีที่หนักนะเคสหนักนี่นะคะถ้าเข้าข้อนี้นะคะ
0: ใช่เข้าโทษประหารชีวิตที่
1: เข้าข้อนี้นะ
0: ที่ในโซเชียลบอกเอาไปประหารเอาไปเจ็บชั่วโคตรเลยจริงๆก็
1: คือเข้าข้อนี้
0: แหละคือยังไงกฎหมายบัญญัติไปเลยว่าให้ถือว่าจำคุก50ปี
1: อันนี้นะคะเรื่องของผู้เสียหายหนักเนี่ยนะคะก็หลายๆคนก็อยากรู้อยู่ว่ากฎหมายมันมาหนักนะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายนะคะก็หลายๆอย่างเราก็ถือว่าเด็กเนี่ยมันเรื่องของการยับยั้งความคิดการควบคุมอารมณ์เนี่ยถือว่าน้อยมากแล้วก็วุฒิภาวะบางอย่างก็ไม่เท่าผู้ใหญ่ดังนั้นน่ะกฎหมายเขาจะเลือกแก้ไข ฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำ
0: พี่ว่านะไอ้เขาคงใช้ไอ้กระบวนการทางการแพทย์มาดู
1: มาช่วยใช่ไหมคะ
0: มาดูวิเคราะห์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงจากเลทอายุครั้งแรกกฎหมายเจ็ดไม่เกิน7ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อมาก็เอ้าไม่เกิน10ปีมาแก้ครั้งสุดท้ายปี65จำไม่ผิดน
1: ะ
0: ก็เป็น12ปีใช่ไหมครับเออพี่ว่าเขาคงไม่ทำตามอารมณ์หรอกมันแล้วในส่วนตัวพี่เนี่ยการที่เด็กมันเกเรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นสันดานนะอย่างที่น้องแววบอกวุฒิภาวะ
1: หลายอย่าง
0: หลายอย่างเลยแล้วการที่ให้โอกาสเด็กเนี่ยมันก็ดีและดีมาเยอะด้วยที่โอ้พี่ทำเป็นพนักงานสวนมาเป็นเกือบ20ปีแล้วเด็กที่ผ่านตีนผ่านโทษนะไม่สุภาพ ไอเด็กที่ผ่านตีนผ่านมือมาเนี่ยตอนหลังก็เป็นตำรวจก็มีนะ เป็นทหารเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละก็ตอนนั้นถ้าเรามาดำเนินคดีมันเสียอนาคตเลยนะ
1: ถูกเด็กเสียอนาคตเพราะว่าเขายังต้องอยู่อีกหลายป
0: ี
1: เขายังต้องอยู่อีกหลายปีแล้วก็การได้รับโทษเนี่ยมันทำให้เด็กไม่เขาเรียกว่าไม่มีความสามารถไปสอบติดอะไรยังไงใช่ไหมคะหลายๆอย่าง
0: แล้วปัญหาจริงๆที่ตั้งข้อสังเกตเด็กที่มีปัญหาจริงๆนี่คือจะอยู่กับปู่ย่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพ่อแม่เนี่ยมีลูกแล้วไม่พร้อมแล้วก็ไปโยนให้ปู่ย่าแล้วก็ตัวเองก็ส่งเงินให้ปู่ย่าไปส่งมั่งไม่ส่งมั่งเน
1: ี่
0: ยแล้วก็เด็กแล้วปู่ย่าเขาก็บางทีเขาก็ตามวัยนะเหมือนที่บอกวัยมันเกินไปแล้วที่จะมาดูเด็กก็มีปัญหาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในตัวพี่น
1: ะ
0: ให้พี่วิเคราะห์เนี่ยประมาณ 80% เลยที่ว่าอยู่กับปู่ย่าแล้วมีปัญหา
1: ส่วนหนึ่งติดตามข่าวนะคะเห็นว่าในเรื่องของแบบวัดทางด้านสภาพอารมณ์ของน้องๆเด็กปัจจุบันเนี่ยเครียดมีความเครียดแล้วก็ทางเรื่องของสุขภาพจิตค่อนข้างเครียดแล้วก็มีแรงกดดันเยอะอาจจะด้วยสภาพของการเรียนณปัจจุบันมีความเข้มงวดมีการแข่งขันเยอะย้ายสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแค่สมุดกับปากกาแล้วก็สอบแล้วก็ได้เล่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเรื่องของมือถือคอมพิวเตอร์ที่ต้องอยู่ด้วยทั้งวันเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เด็กมีเขาเรียกว่ากิจกรร
0: ม
1: ที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เด็กห่างจากเรื่องพวกนี้นะคะเนาะทีนี้เองเนี่ยเด็กทำผิดพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหม
0: มันทำผิดตรงไหนบ้างอาญาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาญา
1: แยกมันต้องแยกกับอาญากับแพ่งเน
0: า
1: ะ
0: แยกกับแพ่ง
1: อาญากับแพ่ง
0: คือถ้าตามทำงานจริงเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเคสจริงละคือปีนั้นเนี่ยปี48มันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กปี2546ใช่ไหม
1: ค่ะ46
0: แล้วปี48เนี่ยก็ปรากฏว่ามีคืนหนึ่งตำรวจเขาจับรถแข่งมาเด็กรุ่น
1: แวน
0: เยาวชนดีกว่านี่ไม่ใช่เด็กละเป็นเยาวชนคือกว่า15ปีไปถึง18ปีแล้วก็จับมาเราก็นั่งคือจริงๆแล้วเขาไม่อยากดำเนินคดีแล้วก็จะปรับประมาณนี้แล้วให้ผู้ปรากฏว่าผู้ปกครองมาเนี่ยมาถึงปุ๊บไม่ฟังเสียงเลยมาด่าชี้หน้าด่าสายตรวจแล้วก็บอกนี่ลูกมันทำนู่นนี่นั่นคืออ้างลูกเป็นคนดีแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้พี่ก็เลยตอนนั้นไปอบรมมาละอบรมเรื่องเป็นกฎหมายออกใหม่ใช่ไหมพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเนี่ยเอ้าเราก็อบรมมาเนี่ยลองดีกว่าลองของลองทางถูกนะคือไอ้อันนี้คือผู้ปกครองเนี่ยส่งเสริมยินยอมให้เด็กกระทำไปเพื่อตรงทางกระทำผิดเอาเลยเรียกมานั่งต่อหน้าเลยแล้วก็ใจเย็นนะอลิฟเนี่ยพ่อแม่ครับสายตรวจแต่เขาแข่งชาวบ้านเขาแจ้งมา191ลำพูนแล้วเขาแจ้งมาตรงเนี้ยตำรวจไปจับมาแล้วคุณเนี่ยมาปองลูกเนี่ยแสดงว่าคุณก็รู้ว่าลูกมาทำผิด
1: อ
0: ธิบายฟังพูดดีๆไม่รู้ตัวน
1: ะ
0: เสร็จแล้วผมจะแจ้งข้อหาคุณส่งเสริมและยินยอมให้เด็กกระทำผิดเสร็จแล้วพี่ก็แจ้งข้อหาจริงนะพิมพ์มือแล้วก็ปล่อยไปคืนแล้วพรุ่งนี้ส่งสารเยาวชนครอบครัวเหมือนกันพร้อมลูกเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ข่าวเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ตอนนั้นก็เงียบไปเยอะเหมือนกันนะไม่ต้องบอกโรงพักหรอกปี48
1: ปี48
0: อันนั้นเรากำลังไฟแรงอยู
1: ่
0: โอ้ชกกฎหมายใหม่เลยลอง
1: แล้วผู้ปกครองเป็นไงคะหลังจากที่ได้รับ
0: โอ้เงียบเลยเงียบเลยแล้วแค่โดนพิมพ์มือว่าตกเป็นผู้ต้องหาคือเงียบเลยเงียบเลยคือตอนนั้นกฎหมายใหม่ไงแล้วปี48ใช้จริงอ่ะ
1: ค่ะ
0: บังคับใช้จริงเขาก็ไม่รู้ว่ามีกฎหมายตรงนี้
1: อ
0: ันนี้คืออาญานะ
1: อาญาแล้วแพ่งล่ะคะแพ่งล่ะ
0: แพ่งก็มันก็ฟ้องละเมิดได
1: ้
0: นะคือกรณีผู้ปกครองเนี่ยเด็กไม่ว่าจะเด็ก12 13ก็ได
1: ้
0: หรือว่า14 15อะไรทั้งเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำผิดเด็กตามกฎหมายแพ่งเลยนะ มาตรา429เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือเด็กก็เป็นจำเลยได้นะฟ้องร่วมเลยคือจะเหมือนกับหมายผูกมือมัดฟ้องทั้งคู่เลยทั้งเด็กและ
1: ผู้ปกครอง
0: และผู้ปกครองเด็กคือจำเลยที่1ผู้ปกครองจะเป็น2เรียกค่าเสียหาย
1: ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็ต้องมีภาระพิสูจน์เองว่าเนี่ยได้ปกครองดูแลแล้วมัดระวังดูแลดีไหมประมาณนี้คืออาญาไม่ผิดน
1: ะ
0: ตรงนี้อาญาไม่ผิดแต่เมื่อกี้ที่พี่ยกวกไปพรบคุ้มครองเด็กอันนั้นเขาผิดอาญาด้วยเพราะนั้นที่จำความได้ไม่จำความได้ที่จำได้ที่มีอาญาในส่วนประกอบก็ตรงนี้แหละว่าเด็กทำผิดแล้วผู้ใหญ่มีความผิดอาญาก็ตรงนี้แหละ
1: มันแยกเป็น2 อย่างเนาะอาญาก็คือจำคุก
0: ถูกต้อง
1: แพ่งก็คือปรับเป็นเงินกรณีที่ทำให้คู่ความคู่กรณีเสียหายเข้าของเขาเสียหายเขาต้องการเรียกเงินคืนอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: คือแพ่ง
1: แยกเป็น2 อย่าง
0: ส่วนใหญ่ชาวบ้านยังงงแพ่งนี้ไม่ติดคุกนะ
1: ใช่ไม่มีติดคุกแต
0: ่
1: ปรับตังค์แต่เป็นเงินแต่อาญาเนี่ยมีติดคุก
0: คือแต่ว่า
1: แล้วก็มีปรับด้วย
0: ใช่แล้วแพ่งนี้โทษจำคุกโทษปรับใช่ไหมแต่ว่าแพ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามาแจ้งตำรวจนะร้อยเวรเขาก็ทำอะไรไม่ได้น
1: ะ
0: มีเยอะสมัยเป็นร้อยเวรเนี่ยเขาก็มาแจ้งเราก็ต้องแนะนำ
1: ต้องอันนี้ต้องไปหาทนายนะคะตำรวจ
0: กำลังจะพบแผนอย่างนี้นายประจำวันเราเนี่ยจะเป็นสูตรตายตัวเลยวันนี้นายนางนี่มาพบนั่งบรรยายไปเขียนไปพิจารณาแล้วเป็นความผิดทางแพ่งพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการทำตรงนี
1: ้
0: จึงแนะนำให้ไปพบ
1: ทนายความ
0: ว่าไปฟ้องร้องกันไปแล้วก็เซ็นนะ
1: อ
0: ันนี้คือโทษ
1: ไปหาตำรวจแล้วตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความบอกว่าให้มาหาทนายอ๋อเป็นเคสนี้นี่เอง
0: แล้วจริงๆแล้วถ้าตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปฏิเสธได้ทันทีนะว่าเฮ้ยเป็นทางแพ่งนะต้องอธิบายก่อนนะ
1: ต้องอธิบายและสอบสวนใช่ไหม
0: อันนี้เขาบอกเป็นการบำบัดทุกข์
1: บำรุงสุข
0: ใช่ไม่ใช่ว่าจู่ๆเปิดกฎหมายเอ้ยมันเป็นทั้งแพ่งกู้ยืมเงินเป็นทั้งแพ่งปัดไปใช่
1: ต้องถามก่อนมันมีหลักฐานมีอะไรไหมนู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็ถึงจะให้ไป
0: ใช่ใช่
1: ต้องพิจารณาคดีก่อนบางทีมันหลอกให้มากู้ยืมเงินมันอาจจะเป็น
0: ช่อโกงก็ได้ค่ะเนา
1: ะก็ตอนนี้คดีมีเยอะมากเรื่องช่อโกงหลุดมาเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือหลอกทำสัญญากู้ยืมเหมือนกันแต่หลอกมาเซ็นสัญญากู้แล้วก็ไม่คืนเขาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เจตนาแต่แรก
1: เจตนาตั้งแต่แรกเลย
0: อันนี้ถ้าจ้างทนายฟ้องก็ต้องให้เห็นนะว่ามีเจตนายังไงเพราะเจตนาอยู่ภายในนะ
1: ถูกนั่นแหละมันต้องพิสูจน์ได้ว่าเจตนาจริงๆไม่มีตังค์จริง
0: ๆ
1: มาหลอกจริงๆอย่างเงี้ยน
0: ั่
1: นแหละนะคะถ้าทางตำรวจเขาก็จะมีกระบวนการสอบสวน
0: มี
1: กระบวนการสอบสวน
0: เด็กใช่ไหม
1: หลอก
0: หลอกใช่ไหม
1: ค่ะมาถึงวกกลับมาของเด็กเวลาโอ้โหเวลา
0: เรายังไม่คุยได้เรื่องจับเด็กเลย
1: ยังไม่คุยเรื่องจับเด็กเอาเรามาอีกนิดนึงเอาเรื่องของโรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนนะ
1: เอาโรงเรียน
0: เดี๋ยวโรงเรียนเสร็จถ้าเวลาพอเดี๋ยวจะคุยจับเด็กกับ
1: จับเด
0: ็กนิด
1: ๆได้เดี๋ยวเราเอาโรงเรียนก่อนเน
0: า
1: ะเราเอาแค่โรงเรียนดีกว่
0: า
1: ในความคิดของระหว่างทั้งสองท่านเนาะเมื่อกี้เราถกประเด็นกันถึงตรงนี้รายการว่าโรงเรียนเนี่ยต้องรับผิดไหมคะในเคสของน้องเขาอะ
0: เนี่ยถ้าชาวบ้านจริงๆจะไม่รู้เลยนะเอ๊ะโรงเรียนเขาเกี่ยวเลยมันจะรับผิดยังไงแต่จริงๆแล้วคือเป็นความผิดทางแพ่งนะครับในส่วนตัวพี่นะ
1: ค่ะ
0: พี่ว่าดูเบื้องต้นดูตามข่าวตามสื่อเนี่ยคือเด็กคนเนี้ยครั้งแรกเขาเคยพกบีบีกันมาละ ก็แสดงว่ามันมีเหตุแนวโน้มแล้วมันมีจะมีความรุนแรงตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ก็รู้ยังไปทำทันบนเด็กใช่ไหมตรงนี้แหละถ้าหากมีโรงเรียนเนี่ยมีไหวพริบปฏิภาณหน่อยเอ้ยมันต้องระวังในขนาดนี้บีบีกันมาแล้วนี่มันต้องมีความระแวดระวังอาจจะเกิดขึ้นจริงเพราะครูบาอาจารย์แต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาต้องครูแนวใช่ไหมต้องวิเคราะห์เกมวิเคราะห์ชีวิตได้แล้วนี่มันน่าจะมีเหตุรุนแรงนะมันไม่แน่นะเพราะข่าวมันก็มีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมปรากฏก็ยังมีเหตุการณ์ตรงนี้พี่ว่าถ้าเป็นพี่น
1: ะ
0: มีคนมาจ้างพี่นะพี่ฟ้องโรงเรียนฟ้องเรียกค่าเสียหายเลย
1: เรียกค่าเสียหายจากโรงเรียน
0: ได้เลยอันนี้เป็นภาระพิสูจน์ของโรงเรียนเองว่าคุณได้ระวังอะไรไหมมีมาตรการระวังเราแต่เราฟ้องเราก็ต้องนำสื่อไปเห็นตรงเนี้ยตรงนี้ที่พี่บอกเมื่อกี้เรื่องปืนมาคุณก็น่าจะระวังแล้วใช่ไหมเด็กมีประพฤติก้าวร้าวคุณก็ต้องระวังแต่คุณยังปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะ
1: ขออนุญาตแตะนิดนึงมาทางเรื่องของนักจิตนิดนึงเพราะว่าทนายแววสายนักจิตด้วยนะ
0: สายนักจิต
1: ก็คือดูว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ยที่คำว่าบีบีกันเนี่ยจริงๆมันต้องไปดูว่าเด็กพกบีบีกันมาเพื่ออะไรที่โรงเรียนหรืออาจจะมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อนโดน อะไรเงี้ยตามข่าวที่บอกว่าโดนเพื่อนแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องช่วยกันดูลึกๆข้างในนะว่าทำไมเหตุการณ์ทำไมน้องถึงพกมาทำไมน้องถึงต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยตอบสนองจากทั้งพี่คิดว่านะคะถ้าในส่วนตัวแล้วโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลนักเรียนแล้วก็สอบสวนเหตุที่มันเกิดตรงเนี้ยหมายถึงว่าการป้องกันเหตุอะค่ะเรื่องของมันมีนิดๆแต่ละด้วยบีบีกันเนี่ยมันเปรียบเสมือนปืนจริงเลยใช่ไหมคะ
0: เป็นปืนคล้ายๆปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนมันคล้ายแต่ว่า
1: คล้ายมากเลยใช่ไหมคะ
0: คล้ายมากแต่ตอนเนี้ยไอ้พวกเด็กเทคนิคมันสามารถมาทำกลไกข้างในดัดแปลงยิงได้เลย
1: เด็กอยู่นี่เก่งนะแค่ดู YouTube อะไรต่างๆพวกเนี้ย
0: มันมาทำสปริงใส่กระบอกเหล็กเข้าไปตรงอัดตรงบีบีกันแล้วยิงลูกจุด22ได้เลยนี่แหละ
1: อันตรายมากตรงนี้อยากจะแนะนำว่าคุณครูโรงเรียนต้องระมัดระวังตามสมควรเราใช้คำว่าตามสมควรดีกว่านะคะตามสมควรแล้วก็เหตุที่มันเกิดต่างๆเนาะเราก็จะไม่ว่าไม่ทั้งปั้งไปทันทีทั้งโรงเรียนแต่ว่าพูดถึงว่าต้องช่วยกันระมัดระวังแล้วมีเหตุแบบนี้ท่านต้องสอบสวนเรื่องของพฤติกรรมเด็กว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็จะช่วยกันป้องกันยังไงอย่างน้อยถ้ามันมีเหตุการเขาเรียกว่าเหตุการที่จะเกิดเราสามารถที่จะป้องกันได้เพราะว่าเด็กมีเรื่องของบีบีกันเข้ามาละ
0: ก็ตอนนี้คือมันท็อกออฟเดอะทาวน์นักวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนเรา
1: เหม
0: ือ
1: นเนี้ยเออนั่นแหละ
0: แต่มันก็ต้องจำเป็นต้องวิเคราะห์วิจารณ์นะเพราะหลายมุมมองอาจจะกันกองมันตกผลึกมาก็ได้
1: เพราะว่ามันมีหลายเวลาเราพิจารณาคดีเนาะหรือเรานำเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเนี่ยเราก็ใช้เหตุการณ์พวกนี้แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมและก่อให้เกิดเหตุแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันก่อให้เกิดเหตุดังนั้นเราต้องนำเสนอข้อมูลที่มันอาจจะเกิดขึ้นอะไรต่างๆแล้วไปพิสูจน์กันที่ชั้นศาลศาลก็จะมีหน้าที่มาพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงไหมนู่นนี่ก็มาหักหลังกันให้เหลือความจริงเนาะ
0: ก็จริงๆไม่ก็ที่ฟ้องแพ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้โรงเรียนรับเต็มแต่คุณไม่ใช้พอสมควรคือป้องกันไม่พอสมควรแหละนะครับในความคิดพี่นะ
1: เพรา
0: ะนักกฎหมายเราต่างความคิดได้นะ
1: ได้
0: ตัวพี่อย่างพี่บอกเนี่ยพี่จะมองจากบีบีการมาละเรื่องเด็กพฤติกรรมเด็กพี่พฤติการเด็กมันก็ต้องระวังละ แต่นี่ยังปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ย
1: อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าแบบวัดที่เขาวัดมานะคะมันแสดงถึงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันสอให้กันหมดแต่ว่าด้วยเหตุมูลจูงใจเดี๋ยวว่าไปว่ากันอีกทีนะคะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องของหลักกฎหมาย
0: แ
1: ต่ตัวไปนิดนึงแล้วก็ถามว่าต้องท่านถามว่ามีเกี่ยวไหมผิดไหมก็ต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
0: คือเขาไม่ใช่ว่าโรงเรียนผิดนะคือเวลาศาลท่านลงครับท่านไม่ใช่จะลงให้เต็มร้อยเขาอย่างนี้มาตาเลยประกอบมีความยิ่งหย่อนกับการมีประมาทยังไงเขาต้องดูว่าระวังยังไง
1: เยอะมีส่วนก็ถึงว่าองค์ประกอบ
0: แต่ในความคิดพี่นะครับฟ้องพี่ฟ้องได้เออเอาตรงนี
1: ้
0: แต่ไม่บอกผิดถูกนะแต่ว่าฟ้องได
1: ้ระมัดระวังเนาะโอเคขอแถมอีกนิดนึงเรื่องของการจับเหรอคะ
0: การจับนะครับ
1: การจับเป็นยังไงบ้างคะการจับ
0: การจับเด็กนี่โอละเอียดนะครับคือชุดจับเนี่ย
1: ค่ะเป็นไงบ้
0: างมันจะมีจับเด็กจับเด็กนี่ได้ของสองกรณีคือเป็นความผิดซึ่งหน้ากับมีหมายจับของศาลจะแต่ว่าถ้าเป็นเยาวชนคือ15เกิน15ไม่ถึง18เนี่ยการจับตรงนี้เนี่ยอันนี้จับตามปวิอาตามปวิอาได้เลยหมายความว่าเจอมีเหตุเชื่อว่ากำลังกระทำความผิดเป็นเหตุที่ออกหมายจับได้อันนี้คือการจับโดยไม่มีหมาย
1: ค่ะ
0: นะตามมาตราปวิยามาตรา78วงเล็บ3เนี่ย
1: เ
0: ป็นเหตุที่จะออกหมายจับได้นี่ถ้าเป็นเหตุเร่งด่วนเนี่ยเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้เลยโดยไม่ต้องมีหมาย
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นเยาวชนจับตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นเด็กคือเกิน12ไม่ถึงถึง15นี่ไม่ได้เลยแต่ตรงนี้ได้ถ้าเป็น15ถ้าเป็นเยาวชนที่จับเคสนี้ได
1: ้
0: ครับแล้วการจับก็ต้องห้ามบันทึกถ้อยคำต้องบันทึกจับกลุ่มเด็กก็จะมีคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะมีแบบฟอร์มเลยแบบฟอร์มการจับเด็กเลยนะ
1: บันทึกการจับกลุ่ม
0: ต้องเดี๋ยวพี่เอามาด้วย
1: เอามาด้วยนะฮะ
0: เอามาแป๊บแป๊บหนึ่งครับจะได้คร่าวๆว่ามันต้องมีอะไรมั่ง
1: บันทึกการจับ
0: กลุ่มแล้วก็อีกอันนึงคือห้ามถ่ายรูปเด็ดขาดเลยนะในชั้นจับกลุ่มห้ามปกติเนี่ยถ้าชุดสืบสวนเขาจับกลุ่มมันเขาจะถ่ายทำประวัติแต่ถ้าเด็กไม่ได้เลยเว้นแต่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนถ่ายได
1: ้เหลือ9นาที
0: โอเค
1: ได้อยู่
0: เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยแบบฟอร์มมันจะมีอย่างเงี้ยตัวอย่างแจ้งสิทธิ์4ข้อนะมันเวลามันสั้นแล้วก็ผู้ถูกจับรับทราบแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเขาจะมีบอกการปฏิบัติของชุดจับเลยต้องแจ้งแก่เด็กนะว่าเขาถูกจับนะแจ้งข้อหาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วต้องนำตัวไปให้ร้อยเวรร้อยเวรก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต้องนำไปให้ศาลตรวจการจับภายใน24ชั่วโมง
1: ถูก
0: โอ้โหเพราะนั้นในชีวิตจริงร้อยเวรเจอคดีเด็ก
1: เยอะมาก
0: เยอะมากและเบื่อที่สุด
1: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะต้องเจอที่ปรึกษา
0: ตรงนี่ไง
1: กฎหมาย
0: ตรงหลังจากที่ไปตรวจการจับศาลจะถามเด็กว่ามีที่ปรึกษากฎหมายไหม
1: ใช
0: ่แต่ตอนแจ้งสิทธิ์นี่เป็นทนายได้นะคุณสามารถพบทนายได้
1: แ
0: ต่เวลา
1: ขึ้นศาล
0: ตอนที่จะไปตอนที่ร้อยเวรพาเด็กไปหรือไปที่หน้าศาลวันจับตรวจสอบการจับศาลจะถามว่ามีที่ปรึกษากฎหมายไหมนี่แหละบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายจะต้องมาตรงนี้แหละ
1: ศาลเยาวชนและครอบครัว
0: ต้องเป็นทนายแล้วอบรมด้วยใช่ไหม
1: ต้องเป็นทนายแล้วก็ต้องอบรมแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านเราถึงจะไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านเยาวชนนะคะพี่การสอบผ่านยังไปยัง
0: ยัง
1: ได้บัตรหรือยังคะได้บัตรหรือยัง
0: อ๋อยังไม่ได้ไป
1: ยังไม่ได้ไปเนาะ
0: ยังไม่อยากไปเอง
1: ค่ะไม่อยากไปเนาะแต่ก็เขาเรียกว่ามันซับซ้อนเนาะแล้วมันละเอียดอ่อนมาก
0: เหลืออีกนาทีเดียวอีกนิดนึง
1: นิดนึงค่ะเชิญ
0: เด็กนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าในกระบวนการในอัตราโทษถ้ากฎความผิดที่อัตราโทษไม่สูงไม่สูงเกิน5ปีเนี่ยสามารถดำเนินการในชั้นอัยการได้เลยคืออัยการเขามีบอกแบบไม่ฟ้องคืออันนี้ต้องเป็นความเห็นของพนักงานผอ.คุมพืชนะว่าเด็กคนนี้ไม่สามารถเป็นคนนี้ได
1: ้
0: ทำแผนเสนออัยการอัยการเห็นชอบโอเคไม่ฟ้องแล้วอีกอันในชั้นศาลอันนี้อัตราโทษจำคุกในอัตราโทษไม่จำคุกไม่เกินเวลามันรีบ
1: ไม่
0: เก
1: ิ
0: น20ป
1: ี
0: เน
1: ี่
0: ยไม่เกิน20ปีอันนี้ศาลนั่นเป็นอันนี้ศาลบอกถ้าหากกลับตัวเป็นคนดีได้เนี่ยศาลจะมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจดำเนินการทำแผนฟื้นฟูแล้วเสนอศาลถ้าศาลเห็นชอบปุ๊บก็จะให้ดำเนินการตามแผนถ้าแผนสำเร็จศาลจะจำหน่ายคดีออกจากสารระบบแต่ถ้าไม่ครบแผนก็ดำเนินกระบวนการต่อไป
1: อันนี้สำหรับเด็กอายุเท่าไหร่คะ
0: นี่แหละเด็กและเยาวชนเลย
1: เด็กและเยาวชนเลยไม่ว่าจะเป็น
0: เยาวชนเด็กมันไม่เข้าอยู่แล้ว
1: เด็กไม่เข้าอยู่แล้วอ
0: ันนี้คือเยาวชน
1: เยาวชนก็จะอยู่ที่15
0: ไม่ถึง18
1: ไม่ถึง18ปี
0: แล้วอีกอันนึง
1: ค่ะ
0: คือกรณีที่เราเห็นข่าวมาเยอะเลยไอ้ตัวแบบข่มขืนพูดตรงๆเลยคดีข่มขืนตัวบึ้มเลยไอ้นี่ก็เอ๊ะทำไมต้องไปศาลเด็กแต่ยังมีช่องให้กฎหมายดูถ้าศาลเห็นว่าไอ้พฤติการความประพฤติสติปัญญามันเนี่ยมันเหมือนผู้ใหญ่เลยศาลท่านจะโอนคดีไปให้ศาลธรรมดาเลยดำเนินคดีแบบผ
1: ู้ใหญ่เลยก็ดูเรื่องของการเจริญเติบโต
0: ใช่ใช่
1: สมอง
0: เรียกว่ามีสมอง
1: แล้วก
0: ็สติปัญญา
1: เรื่องสติปัญญาคำพูดองค์ประกอบหลายอย่างนะคะร่างกายโตท่านก็จะส่งไปที่ศาลจังหวัดก็หลากหลายครบรส
0: เมื่อกี้เก็บลืมตรงที่ว่าแก้ไขกระบวนการเขาเรียกมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดียาเนี่ย
1: ค
0: ือต้องเยาวชนคนนี้ต้องไม่เคยจำคุกมาก่อนนะ
1: ไม่ได้รับโทษมาก่อน
0: ไม่เคยรับโทษมาก่อน
1: ค่ะ
0: เว้นแต่เขาหาประมาทและละหูโทษถึงจะเข้ากระบวนการได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: เหลืออีก5นาที
0: เอาน้องแววปิดท้าย พี่เขาเร่งไม่ได้พี่จะพูดผิดถูกเกรงใจเวลาเขา
1: เกรงใจเวลาเนาะก็ถามว่าจากบทเรียนพวกเนี้ยค่ะน้องเรื่องของปืนหรือว่าเนี่ยเคสเหตุการณ์วันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามันมีเหตุการณ์ทุกอย่างมันสูญเสียมากมายเราได้อะไรข้อคิดจากเหตุการณ์เหล่านี้ยังไงคะ
0: ตอนนี้พี่แนะนําเป็นตำรวจเก่าได้ยินเสียงถ้าอยู่ในโรงเรียนนะได้ยินเสียงปังซ้ายให้วิ่งไปทางขวา
1: ทําไมอย่างนั้นนะคะอ
0: ย่าไปชะงกดูวิ่งไปก่อน
1: ปังซ้ายให้วิ่งขวา
0: วิ่งขวาเลยหลบไปก่อน
1: อ
0: ย่าวิ่งเข้าที่ตันอย่าไปรอดใต้โต๊ะป้องกันเงินซ่อนถ้ามันไม่ไหวด่านสุดท้ายคือสู้ทางไงต้องวางแผนมันถือมีดมาต้องเตรียมเห็นมีไม้เข้าอีกกูมาถึงกูจะฟัด
1: นี่คือหลักขโมยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าถึงเวลาจริงมันจะมีพลังงานเองเอาตัวรอด
1: คือมนุษย์ทุกคนเนาะการเอาตัวรอดก็ครบเครื่องนะคะเพราะว่าถือว่าวันนี้เนาะโอ้โหคุยกันได้แบบมันมากแล้วก็จับคู่ได้ถูก
0: ถ้ามีเวลานี้ฝอยต่อเลย
1: ได้คุยต่อเนาะก็เหตุการณ์เหล่านี้ เราคุยเนี่ยไม่คิดไม่อยากจะให้ใครได้รับโทษไม่ได้รับโทษแต่เราอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าทุกครอบครัวทุกการเลี้ยงดูหรือทุกคนเนี่ยค่ะเราก็รักลูกหลานเราแล้วเราไม่อยากให้ใครกระทำผิดแล้วก็เราอยากให้ทุกบ้านอยู่อย่างปลอดภัยเด็กๆมีความสุขในวัยของเขาแล้วทุกคนจะไม่ต้องเกิดความสูญเสียนะคะก็สำหรับกฎหมายของเราวันนี้เราอยากจะเผยแพร่ข้อกฎหมายที่ดีสำหรับประชาชนแล้วก็ให้หลักคิดกับน้องๆนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดความสูญเสียตั้งแต่แรกนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลากันไปก่อนนะคะขอบคุณพี่การค่ะขอบคุณทางสถานีแล้วก็ขอบคุณทางท่านผู้ฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะท่านจะได้พบกับทนายความจากสภาลำพูนทุกๆวันอาทิตย์ในรายการกฎหมายน่ารู้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะ FM 95 MHz นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังติรับฟังผ่านระบบออนไลน์นะบัวจะรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus นะหรือว่าผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์ของทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการของเราวันนี้เราเจอกันครับเย็นของวันอาทิตย์เนาะที่9สิงหาคม2569วันนี้ก็มีในเรื่องของลักษณะอากาศ4ชั่วโมงข้างหน้าในเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดบริเวณภาคเหนือตอนบนและก็ข่าวคราวนาตีนำมาอู้มาเอ่ยที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสลับกับเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับทางโทรศัพท์053 525 566นะครับป้ากันในช่วงแรกจะนี่ก็ต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปกันเร็วๆเลยนะในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้ก็จะอู้น้อยๆนะครับเปิดเพลงเยอะๆคุณผู้ฟังได้พักผ่อนกันให้สมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะทำงานกันนะวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเยอะๆเนาะคุณผู้ฟังกลับมาตีลักษณะอากาศทั่วไปเนาะ4ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเนาะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอฮือพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวติอูไปตะกี้เนี่ยนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตีตกสะสมไว้ตัวนะครับซึ่งถ้าพื้นที่ไหนเนาะเป็นพื้นที่รวมตามนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังไว้ตัวเน้อภาคเหนือของเขาครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง28องศาเซลเซียสเนาะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง35องศาเซลเซียสนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่าในช่วงวันที่7ถึง11นี่นะประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ตัวนะหลายพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านนั่นแล้วก็พื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังไว้ตัวพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวนะครับพื้นที่ไหนฝนตกติดต่อกันนะครับท่านใดทำพืชไร่นี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของดินและอากาศจะมีความชื้นสูงพี่น้องเกษตรกรนะก็ควรระวังและป้องกันโรคพืชซึ่งเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียยกตัวอย่างเช่นโรคแอนแทรคโนสนะโรคเน่าคอดินเป็นต้นนะครับส่วนท่านใดตีทำพืชสวนนะครับสำหรับไม่ผลตีอยู่ในระยะผลแก่แล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนี่นะพี่น้องเกษตรกรบ่ควรปล่อยนะครับให้ผลตีเน่าเสียนั่นตกหล่นนะตลอดจนเปลือกไม้กองอยู่บริเวณในสวนนะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งก็มักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงนะครับสรุปง่ายๆนะผลแก่ผลเน่านะบดีให้มันตกบดีให้มันหล่นนะครับเปลือกไม้ที่เน่านะเปลือกผลไม้ที่เฮาปอกนะก็บดีให้กองอยู่ในบริเวณส่วนของเฮาเนาะนะครับอันตรายเนาะอาจจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชได้นะครับก็บ่ใช่ว่าเก็บไปขวางไว้ที่สวนข้างๆนะก็บ่ได้นะเด็กก็จะพิจารณากันนะต้องถามผู้นำชุมชนก่อนนะครับบริเวณไหนสามารถกำจัดนะในเรื่องของผลละไม้ตีนเอาเสียแล้วก็ลวงล่นนะครับรวมถึงเปลือกผลละไม้ต่างๆนี่เขาจะกำจัดจุดไหนกันนะก็สอบถามผู้นำแต่ละพื้นที่กันได้ทันใดทำการปศุสัตว์นี่ก็ต้องดูแลหลังคาโรงเรือนบดีให้รวดซึมนะครับดูแผงกำบังฝนสาดที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปี้ยฝนนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงของผู้ฟังเปี้ยฝนนี่นะ
เปิดหนาวเย็นเนาะหนาวเย็นก็อ่อนแอพออ่อนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับอ่ะเด่นย่ำกันทำคำหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากหรือว่าฝนตกติดต่อกันนี่นะพี่น้องเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไหวตัวเนอร์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์

กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับหลังจากที่ส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับมาต่อกันสักน้อยหนึ่งในเรื่องของฟ้าในเรื่องของฝนในเรื่องของสภาพอากาศนะครับคุณผู้ฟังที่สวทละปูนมาเดือนนี้ก็มีฝนโปรยๆลงมาแล้วก็มืดนะเนื่องจากนะครับก็มีกลุ่มฝนเนาะที่บริเวณสวทละปูนนะในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าใครติดตามในเรื่องของผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนเนี่ยนะก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับจังหวัดละปูนของเราทุกชั่วโมงเลยก็สแกนแล้วเจอกลุ่มนะครับฝนฝนฟ้าคะนองฝนโปรยทั้งกำลังอ่อนทั้งกำลังปานกลางแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่จังหวัดละปูนของเราก็พบกลุ่มฝนดังกล่าวที่อำเภอบ้านโฮงอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับช่วงนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนาะก็มีฝนตกหลายพื้นที่นะบางจังหวัดก็มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับก็ไปติดตามกันได้เลยในแต่ละจุดนะเอาไปเริ่มกันที่ไหนดีเนาะเอาไปเริ่มกันที่อบต.แม่สามแลบนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนริมน้ำสารวินยกของขึ้นตีสูงเฝ้าระวังน้ำท่วมนะอย่างใกล้ชิดเลยนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอันนี้ข่าวล่าสุดแรงมานี่นะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสารวินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม่ขณะนี้ยังบกกระทบพี่น้องประชาชนและก็สถานการณ์อย่างปกติแต่ว่าระดับน้ำก็ทยอยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนายกอบจแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นก็คือนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนะก็เตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงนะโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำนะก็ได้แก่หลายชุมชนเลยนะครับเพื่อเร่งย้ายทรัพย์สินและของใจที่จำเป็นขึ้นสูงนะเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยน้ำท่วมเมื่อ2ปีก่อนนะครับปัจจุบันนี้ทางอบต.แม่สามแลบนะครับก็ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังรวมกับผู้นำชุมชนนะครับพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเอาไปตีเจียงใหม่กันพ่องนะครับโครงการชนประทานเจียงใหม่แจ้งนะครับน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์เซฟโซนแนวโน้มก็ลดลงอันนี้ก็ล่าสุดช่วงตะกี้เมื่อกี้นาทีที่ผ่านมานี่นะคุณผู้ฟังก็นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลเนาะผู้อำนวยการโครงการชนประทานเจียงใหม่ก็เปิดเผยสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในจุดวัดน้ำในจุดวัดน้ำ P1 สะพานนวรัตน์ระดับน้ำก็ยังโค้งต่ำกว่าระดับตลิ่งถึง2เมตรนะบ่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลมีการยกบานน้ำเต็มศักยภาพนะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนเริ่มหยุดตกละนะครับระดับแม่น้ำปิงก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะไปกันที่แม่ฮ่องสอนมองครับโอ้เมื่อ20ชั่วโมงที่ผ่านมาสะพานชูตองเป้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์น้ำนะครับก็หลากกลับมานักหนักรอบหนึ่งสภาสถานการณ์น้ำหลากนะก็กลับมานักหนักรอบหนึ่งนะครับหลังฝนตกหนักน้ำทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่ตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอพร้าวเชียงใหม่เหมือนกันครับก็ฝนตกหนักน้ำท่วมชุมชนเนาะวัดหนองปลามันอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ระดับน้ำก็สูงเกือบ50ซมเลยทีเดียวส่วนจังหวัดน่านครับก็มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมต่อเนื่องหลังจากแม่น้ำน่านล้นตลิ่งนะครับคณะตีอำเภอเวียงสาตาวังผาก็เร่งการเร่งช่วยกลุ่มเปราะบางตีจังหวัดน่านนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมเนอะย้ำกันทำกรรมหนึ่งวันนี้นะครับวันที่9สิงหาคมนี้ภาคเหนือมีฝน 70% มีฝนตกหนักตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนาะต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะมาเจ้าหนาวมาตอนฮ้อนนะครับขออภัยมาเจ้านี่ก็ฮ้อนนะมาตอนนี้ฮ้อนกว่าแมลงในฝนเริ่มตกนะประมาณ3โมงนี่ก็ขอคุณผู้ฟังนะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาเจอกันในช่วงที่3ของรายการหลังจากตีส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยนะในช่วงนี้ก็มาติดตามในเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์กันพ่องก็มีกิจกรรมดีๆตีน่าสนใจมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังนะโดยเฉพาะสายนวดนะคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดแผนไทยนะเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะมีหนวดคอหนวดบ่าหนวดไหลมีการหนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีบริการนะวันที่10ถึง14นะครับแล้วก็17ถึง21สิงหาคม2569นะครับแล้วก็เวลาเปิดบริการใน 9:30 นาทีนะปิดเวลา 15:30 นาทีนะครับก็เจอเนอร์ครับนะบริเวณห้องปฏิบัติการโรงแรมนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูงนะครับก็ฝึกบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดนะครับนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงโดยมีวิทยากรประจำหลักสูตรคอยกำกับดูแลคือคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสนใจโทรสอบถามก่อนก็ได้นะ053-092-420นะครับคุณผู้ฟังใครตีชอบจองคิวล่วงหน้านะครับก็ขออภัยเทรนเนอร์เปิดบอรับจองคิวนะครับกับบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีจำนวน19คนก็จะมีวิทยากรประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ไปกันแห่งที่1ข่าวเนาะข่าวนี้ก็มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมคารวานตลาดสินค้ากรุงปี2569จังหวัดลำพูนนะครับมาก็มีกุ้งขาวๆตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะรสแห้งนะเอาใจสายกินนะครับก็จะจำหน่ายกันครั้งที่3วันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็มีตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟนะจังหวัดลำปูง2569ครั้งที่18นะก็ไปอุดหนุนกันได้นะบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับมีไส้ 3XL มีไส้ L นะไส้ L ขนาดเท่าไหร่ดีเจโอมเนาะ43ถึง48ตัวต่อกิโลกรัมอันนี้คือไซส์ L ไส้ 3XL นี่ครับกิโล1ก็จะมี28ถึง32ตัวราคา200กว่าบาทนะไปติดต่อไปสนใจกันได้นะไปติดต่อซื้อขายกันได้นาทีในงานเนอร์คุณผู้ฟังครับงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูน2569ครั้งที่18ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านได้ทราบเนาะว่าแมลงจะนี่นะครับฝนตกนะถึงตะวาถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สัญจรนะใจรถใจราในช่วงนี้นะครับรวมถึงในช่วงตีฝนตกนะครับก็ขอฮือพึงตระหนักไว้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนบอดี้ฟังบอดี้ฮีบนะครับฝนตกนะถนนมันเปียกนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตัวนะครับถึงแม้ฝนบ่ตกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนนการเคารพกฎจราจรและต้องห่วงความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางนะครับกับบอดี้ลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับรถก็ตามนะครับท่านใดขี่มอเตอร์ไซค์ก็ช่วงนี้ก็ปืนบอกก็ต้องมีเสื้อกันฝนไว้ตัวเนอร์นะครับไปทางใดก็ใส่หมวกกันน็อกถึงคนขี่คนซ่อนนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลปูนนะเวลาขับรถขับรานะครับก็บดีเล่นมือถือเตือเนาะบดีประมาทเฮานะละสายตาจากถนนแค่ 1-4 วินาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้ฟังขนาดไหนสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะครับไปถึงจุดหมายก่อนนะครับบดีประมาทเนาะคิดถึงเพื่อนร่วมทางคิดถึงผู้โดยสารแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ตั้งหลังครอบครัวของเขาตัวเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาไปได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของขับรถขับรานะก็ฝากกันไว้มาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นกับข่าวสารสำหรับกับเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา 10 นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 36 รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ 27 รายและผู้เสียชีวิต 9 รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ 27 รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว 13 รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
3: พลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่สอบพอปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: พลตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนก็สร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
5: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นาทีผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณ จิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นาทีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ทับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
8: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
7: ด้านนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
2: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลสวิสาประทุมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟิดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไป

0: 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250-500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกโด ื่องเดิมของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีก

0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะมาตามนัดค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่คนไทยจะได้ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการสมัครแล้วก็คัดเลือกนักแสดงโขนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดม่านการแสดงปีนี้จะยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยรายละเอียดกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายสบายหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมาจากโคราชนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็ช่วงที่2ไปเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569กันค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะเราจะมาเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569ตอนสีดาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นบอกปีนี้ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเป็นการแสดงครั้งที่เท่าไหร่ทำไมจึงเลือกเป็นตอนสีดาค่ะอาจารย์
2: ก็19ปีแล้วจะยี่เข้าปีที่20แล้วก็โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในปีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่คือตอนสีดาตอนสั้นๆนี้เลยเป็นตัวของตอนของนางสีดาน
1: ะ
2: ก็ด้วยเหตุที่ว่าต้องบอกว่าเป็นวาระที่1นะสีดาก็คือตัวนางเอกในเรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมครับคู่กับพระรามนะครับถ้าเราพูดถึงการเคียงคู่กันก็คือในหลวงก็เปรียบเสมือนพระรามนะครับสมเด็จพระราชินีก็เปรียบเสมือนพระลักษมีก็คือเรียกลักษมีสีดานั่นแหละครับก็มีการเปรียบเทียบก็เป็นปีมงคลระลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงในพระบรมโกศที่ทรงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับพระบรมราชินีนาถในรัชกาลก่อนและในรัชกาลปัจจุบันปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระมงคลที่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับมีพระชนมายุครบ4รอบนะครับคณะกรรมการก็พิจารณากันเลือกตอนที่มีเกี่ยวข้องกับนางสีดามาแสดงนะครับในตอนที่ชื่อง่ายๆสั้นๆนี่นะว่าสีดาครับผม
1: ส
2: ี
1: ดาอันนี้ก็เป็นที่มาทำไมถึงเลือกเป็นตอนสีดา
2: ใช่ใช่ครับเป็นวาระพิเศษครับผม
1: ค่ะเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนงั้นเราไปทำความรู้จักกับนางสีดากันสักหน่อยนะคะอาจารย์สุรัตน์ว่าเป็นใครมีประวัติมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์คะอาจารย์
2: ต้องบอกว่าสีดาเป็นตัวเอกสำคัญของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องนะครับที่เมื่อกี้ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าในคติเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากรามยณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเป็นพระรามนางสีดาก็คืออวตารของมเหสีของพระนารายณ์ที่เป็นเทพเจ้าคู่กันลงมาคือพระลักษมีนะครับพระลักษมีเป็นมเหสีของพระนารายณ์ก็อวตารลงมาทำไมก็จะมาช่วยพระรามในการทำให้เกิดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมถ้าเราเปรียบพระรามเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยเป็นอธรรมสีดาก็จะมาเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันนี้คือที่มาก่อนส่วนประวัติของนางสีดาเนี่ยเป็นเหตุถ้าของเรื่องไทยก็จะสนุกสนานกันหน่อยหนึ่งว่านางสีดามาเกิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางมนโท
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อครั้งที่นางสีดาลงมากำเนิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์และนางมนโทเนี่ยเมื่อคลอดออกมาปั๊บเนี่ยนางสีดาร้องขึ้นมาว่าผานราบผานราบผานราบ3ครั้งผานราบคำนี้ใช่ผานก็คือการทำลายล้างราบพระร้ายราบพระเนี่ยจริงๆทศกัณฐ์เขาคือท้าวราบพนาศูนย์นะเป็นชื่อจริงเนี่ยชื่อเล่นเขาคือทศกัณฐ
1: ์อ๋อโอเคมีชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนคนไทยนี่แหละ
2: ใช่ชื่อทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าก็เลยทศกัณฐ์แต่จริงๆเนี่ยในชื่อจริงเขาชื่อเท้าราบพนาศูนย์หรือในภาษาสันสกฤตคละราวณะเขาออกไปเป็นเสียงราบราวณะเนี่ยเราออกบอเป็นพอแล้วก็เลยเป็นเท้าราบพนาศูนย์หรือเท้าราบครับผมแปลว่าผู้ที่จะมาผลานตัวผู้เป็นพ่อนี่เห็นไหมได้ความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทศกัณฐ์ก็มีชื่อจริงว่าราวณะหรือเท้าราบ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าไม่ได้ไปศึกษาประวัติ
2: ใครรู้อ่ะทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าหรือบางทีเราก็เรียกเท้าทศศรีเท้าทศภักดิ์เท้า20กรหมายถึงเขามี20มือเจ้ากรุงลงกาไปว่าเจ้าเมืองลงกาเขาจะไม่เรียกชื่อจริงไงก็มีบางตอนเขาเรียกว่าเท้าราบพนาศูนย์ยักษาก็ความหมายในนั้นคือเรียกชื่อจริงของทศกัณฐ์เขา
1: ค่ะ
2: นะครับผมทีนี้ทศกัณฐ์ก็เลยให้พิเภกมาทำนายพิเภกก็บอกว่าเอ๊พระธิดาองค์เนี้ยเกิดมาพร้อมกับความพินาศของวงศ์สกุลนะของบิดาก็เลยให้เอาไปลอยน้ำเสียเอาทิ้งไปซะทศกัณฐ์ก็ให้เอาธิดาน้อยเนี่ยไปลอยใส่พระอกไปพอดีสีดาเนี่ยก็ลอยตามแม่น้ำไปจนถึงอาสมของท้าวชนกฤาษีท้าวชนก เป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาหรือเมืองชนะของในปัจจุบันเนี่ยท
1: ้
2: าวชนกเนี่ยมาบวชเป็นฤาษีพอได้เห็นพระอบขึ้นมาก็เปิดพระอบก็เอ๊ะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงมาลอยกับพระอบแต่ด้วยความเป็นพระฤาษีเนี่ยจะทำยังไงดีจะเลี้ยงได้ก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอฝากนางสีดาไว้กับพระแม่ธรณีให้เลี้ยง
1: คร
2: ั้นต่อมาเนี่ยท้าวชนกเมื่อบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีได้สักระยะหนึ่งประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็เลยจะกลับไปครองบ้านครองเมืองก็เลยคิดถึงเด็กที่ตัวเองเก็บได้แล้วฝากพ่อแม่ธรณีเลี้ยงท้าวชนกก็จะนำกลับบ้านกลับเมืองไปด้วยเลยทำพิธีไถหานางสีไถเพื่อจะหาเอาเด็กกุมารขึ้นเมื่อไถลงไปเนี่ยก็ได้พระอบขอพระแม่ธรณีเนี่ยก็ได้พระอบขึ้นมาสีดาคำนี้จึงแปลว่ารอยไถสีดาแปลว่ารอยไถนะฮะ
1: ก็
2: เลยเป็นชื่อของนางสีดาที่เรารับทราบมาจนถึงทุกวันนี้แหละแปลว่ารอยไถนะครับสีดาฉันจำเริญวัยก็อยู่ในเมืองมิถิลานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันเขามีเมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองสีดาจริงนางสีดาจริงนะชื่อเมืองชนะปู
1: ้
2: ชนะปุระที่อยู่ในเนปาล นะในทุกปีเนี่ยเขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองการพระรามมายกศรที่เมืองชนะปู้เนี่ยแหละฮะมีคนชวนเหมือนกันว่าจะเอาไปร่วมสถานทูตไทยที่เนปาลเคยคิดว่าจะเชิญไปร่วมฉลองพระรามอภิเษกกับนางสีดาที่เมืองชนะปู้ที่เนปาลเหมือนกัน
1: เพราะมีประวัติที่นั่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แต่ทีนี้ที่เมืองมิถิลามีศรคันหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นศรของพระอิศวรตั้งมาไว้แล้วก็ไม่มีใครยกได้ท้าวชนกก็เลยประกาศว่าถ้าผู้ใดยกศรได้เนี่ยจะยกนางสีดาให้เป็นคู่ครองข่าวนี้ก็ล่ำลือไปจนถึงเมืองอโยธยาของพระรามนะพระสวามิตรกับพระวสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระรามก็ไปเชิญพระรามพระลักษมณ์มายกศรขึ้นที่เมืองมิถิลาพอมาถึงเมืองมิถิลาพระรามเนี่ยก็ดันไปเห็นนางสีดากำลังเปิดพระบัญชรเนตรต่างเนตรศพเนตรกันอยู่รู้ความในกันนะครับทีนี้พอวันยกศรเนี่ยพระลักษมณ์เนี่ยซึ่งตามพระรามไปด้วยเนี่ยยกขึ้นนะแต่พระลักษมณ์รู้ว่าพระรามกับนางสีดามีใจหมายต่อกันอยู่พระลักษมณ์เนี่ยก็เสียสละให้พี่เป็นผู้ยกพระรามถึงยกศรขึ้นมาได้ได้ครองนางสีดาและพานางสีดากลับมาที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับว่าด้วยความรวดรัดต่อมาเนี่ยพระรามก็ถูกขอร้องให้ออกบวชให้เดินป่าซะเพราะว่านางกายเกศีต้องการให้พระพจน์ผู้เป็นลูกน้องพระรามเนี่ยขึ้นครองราชแทนก็เลยขอท้าวทศรถนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยให้พระพจน์ขึ้นครองราชพระรามเลยจำเป็นจะต้องเสียสละตามคำที่พ่อขอก็เลยต้องไปออกบวชนางสีดากับพระลักษ์ก็ขอตามไปด้วยครับผมมาตามไปด้วยก็เดินทางเดินดงพระก็เรียกพระรามเดินดงไปในป่านางสีดาก็ถูกทั้งยักษ์นะพี่ราบมาอุ้มนางไปพระรามก็ตามช่วยขึ้นมานางสีดาก็ตามพระรามไปด้วยความซื่อสัตย์จนสุดท้ายนางสีดาก็ถูกทศกัณฐ์มาลอบลักไปกรุงลงกาด้วยการหลอกวางทองมาให้พระรามตามนั่นแหละครับที
1: ่
2: เป็นตอนพระรามตามกวางนะครับแล้วก็พระรามก็ได้ยกกองทัพไปตามนางสีดากลับมาแต่เมื่อฆ่าทศกัณฐ์ได้แล้วเสร็จศึกลงกาและนางสีดาเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็คือการลุยไฟแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พระรามกลับมาครองกรุงศรีอยุธยาจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะครับนางสีดาก็จะถูกพระรามเข้าใจผิดอีกจะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กลางป่าแล้วไปคลอดลูกเป็นพระมงกุฎแล้วก็มีพระลบขึ้นมาก็จะมีการปล่อยม้าอุปการพระรามได้พบนางสีดาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อภิเษกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นย่อๆกันนะถ้าเล่าอะไรลงรายละเอียด
1: จะยาวจะจบรายการเลยทีเดียวนะคะไม่จบได้ซ้ำนะคะอาจารย
2: ์รวบลัดให้เลยนะ
1: ว่ามีความสำคัญอย่างไรตอนสีดาเป็นใครประวัติความสำคัญในรามเกียรติ์ของนางสีดาทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอาจารย์ในรามเกียรติ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนางสีดากี่ตอนคะอาจารย์สุรัต
2: น์โอ้โหมีเยอะมากเลยไล่ตั้งแต่พระลักษมีลงมาเกิดจนเป็นนางสีดาจนถึงวัยเยาว์ยกศรขอติดตามออกไปติดตามออกไปถูกยักษ์ถูกพิราบลักนางสีดาพระรามตามไปช่วยนางสีดามาถูกทศกัณฐ์หลอกไปสีดาเข้าไปอยู่ในทศกัณฐ์ลงไปเกี้ยวสีดาโดนนางยักษ์บังคับขู่เข็นสีดาผูกศรสีดาผูกคอตายอะไรเงี้ยจนถึงสีดาจะต้องออกไปดูศพพระรามพระลักษมณ์ในตอนพรมมาศ
1: หลายตอนเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นกี่ตอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่ว่าก็จะสืบเอาตอนใหญ่ๆถ้าเป็นตอนในการแสดงนี่คงจะยกมาตอนใหญ่ๆตอนอะไรนะตอนสยุมพรพระรามสีดา แล้วก็ตอนปล่อยม้าอุปการที่พระรามได้พบกับลูกกับแม่พ่อแม่ลูกกลับมาพบกันอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมภายใน2ชั่วโมงก็ยกตอนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีดา
1: ก็ไปตอนคือเฉพาะของนางสีดาไปเลย
2: ใช่ครับ
1: สีดาลุยไฟมีไหมอาจารย์อย่างไรท่านจะคุ้นกับสีดาลุยไฟ
2: ครับมีสีดาลุยไฟเนี่ยเกิดเป็นโกสุมปทุมทองเนี่ยแล้วก็แถมตอนท้ายให้ก็คือสีดาพระรามพระลักษณ์พระรามได้ไปพบพระรบพระมงกุฎที่เป็นโอรสกับนางสีดาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับ
1: อือฮึอ๋อนี่แถมตอนท้ายให้ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าเลือกหลายตอนเลยเกินปีนี้ต้องใช้นักแสดงกี่คนการคัดเลือกนักแสดงจะต้องเข้มข้นหรือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์โอ้การคัดเลือกผ่านไปแล้วนะครับ
1: บรรยากาศเป็นยังไง
2: ตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงเยาวชนนักแสดงมาสมัครเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 กว่าคนครับผม
1: โอ้เด็กสนใจเยอะมากนะ
2: พร้อมสนใจกันเยอะแล้วเด็กภายนอกที่มาตั้งแต่โขนศิลปาชีพเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต
1: ้
2: องคาดหวังว่าเขารอชีวิตหนึ่งต้องมาออดิชั่นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้ตอนนี้ปีหน้าเขาก็มาใหม
1: ่เขาก็จะมาจนได
2: ้มาจนได
1: ้ตั้งใจแล้วอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะอาจารย์แล้วใช้กี่คนคะสรุปจากพันกว่าคน
2: อยู่ใช่ประมาณจากพันกว่าคนใช้อยู่ประมาณสัก300กว่า
1: โอ้มาสมัครพันกว่าคนคัดเหลือ300กว่า
2: ใช่ครับผม
1: ทำให้คิดนะสีดานี่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องมีหลากหลายใช่ไหมจ๊ะ
2: ม
1: ัน
2: ต้องมีหลากหลายหลากหลายครับสีดาเป็นตัวเอกแค่ตัวเดียวเองแต่ว่ามันจะต้องมีตัวองค์ประกอบอื่นๆด้วยจะเป็นผู้หญิงก็จะเล่นเป็นนางมนโทนางอะไรเนี่ยมีมาหมดเทวดานางฟ้าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
1: คนที่เป็นตัวเด่นชื่อสีดานี่จะต้องคัดแบบเข้มมากเลยจ๊ะนะเพราะเขาเป็นตัวเด่นนะ
2: คนถูกต้องเป็นตัวเอกของเรื่องนะต้องเด่นไปครับ
1: ค่ะมาสมัครเยอะไหมคะสำหรับแค่ตัวเอกนางสีดาเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเป็นเรียกว่าละครนางคนที่เป็นละครนางเขาก็หวังแหละว่าจะต้องได้มาเป็นตัวเอกคือนางสีดาฮะก็มาประมาณสัก200กว่าคน
1: มีสำรองไหมคะอาจารย์ท่านหญิง
2: มีสำรองครับสีดาอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก5ตัวไว้ก่อน
1: อ๋อต้องมี5ตัว
2: เพราะมีสำรองเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันจะมีตอนต้นตอนไม่ก็จะไม่ได้ยืนเดียวตลอดอาจจะมี2คนในองค์ที่1องค์ที่2อะไรเงี้ย
1: ค่ะอาจารย์คัดเลือกจากอะไรคะสีดาถ้าสมมติว่าเข้มแบบนี้อ่ะ
2: ก็1รูปร่างหน้าตา
1: อันดับแรกเลยเห็นปุ๊บโอ้ต้องมีเสน่ห
2: ์มีเสน่ห์ปุ๊บ2กระบวนการรำ
1: กระบวนการรำก็สำคัญนะคะ
2: กระบวนการรำก็สำคัญและบุคลิกภาพก็สำคัญมันต่างกันคืออย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเด็กนักศิลป์ถ้าเราเรียนเป็นเนี่ยรำสวยเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆตัวเนี่ยป้อมเปี้ยไปเนี่ยก็เล่นเป็นนางสีดาไม่ได้ก็จะต้องจับยัดเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นสองบุคลิกภาพในการแสดงเหมือนกันมันดูออกว่าใครลำสวยใครลำไม่สวยใครลำสง่าใครลำไม่สง่าเนี่ยสวยสง่าดูแล้วมีเสน่ห์ต่อผู้ชมไหมอะไรเงี้ยครับของโขนเราก็มีว่ากระบวนเชิดถิ่งลุยไฟเนี่ยนะก
1: ็
2: จะต้องเป็นกระบวนนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านออกแบบไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ทีนี้มีนักแสดงของรุ่นที่แล้วบ้างไหมคะหรือว่าคัดเลือกใหม่หมดเลยจ้ะ
2: มี
1: เอามี
2: ด้วยแต่ว่าจะเป็นผู้เหมือนรุ่นครูนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นรุ่นใหม่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะนักแสดงที่จะแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยถามทุกปีเลยเหมือนกันเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็สนใจยังไม่เคยเลยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์หนึ่งตอนนี้คือคุณสมบัติอายุเขาก็กำหนดอายุ15-25 ปีที่กำหนดอายุเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กเกินไปเนี่ยทักษะยังไม่ถึงพี่ๆเขาสองกับการดูแลเพราะว่าเราต้องไปซ้อมกันนานกับจะต้องไปอยู่ร่วมกันนานก็อาจจะต้องลำบากนิดหนึ่งสำหรับที่เด็กต่ำกว่า15ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: สองอายุไปก่อนนะสองทักษะการรำ
1: ค่ะ
2: ทักษะการรำต้องได้ระดับที่ระดับมาตรฐานนะฮะ
1: อันนี้สำคัญ
2: เพราะเขาขึ้นเวทีใหญ่เขาขึ้นเวทีใหญ่แล้วจะต้องไปมีตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์นะยังมีเด็กมัธยมเด็กมหาลัยต่างๆอีกด้วยนะฮ
1: ะ
2: ที่มาร่วมคัดเลือกแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาต้องเที่ยวเข็นฝึกหัดกัน
1: หมายถึงว่าโรงเรียนนั้นเขาก็จะนำเด็กที่เขาคัดเลือกมาแล้ว
2: ใช่มาร่วมแล้วมัธยมก็มีเด็กพิเศษก็มีนะครับที่เขาใช้โขนเป็นบำบัดนี่ปัจจุบันเนี่ยโขนเนี่ยไม่ได้เข้าเฉพาะเด็กธรรมดาด้วยแต่ว่าเด็กพิเศษนะครับที่เป็นเหมือนกับออทิสติกหรือสมาธิสั้นเนี่ยผู้ปกครองเขาใช้โขนเป็นนัตยะบำบัดด้วยถ้าเราพูดถึงด้วย
1: ค่ะ
2: แต่เขาสามารถทำได้นะเขาสามารถนิ่งหรืออะไรได้
1: เคยมีไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาม
2: ีครับตอนที่ผ่านมาก็ให้เขาไปเล่นตัวประกอบตัวอะไรได้พ่อแม่เขาก็มีความภูมิใจ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาสามารถใช้โขนที่ดึงสมาธิเด็กๆไว้ได้อันนี้แยกไปนะไม่ได้เกี่ยวกับโขนศิลปาชีพนะอันเนี้ยคือโขนเนี่ยก็เวลาเราทำรายงานโขนต่อยูเนสโกเนี่ยฮะว่าโขนเนี่ยมันมีบทบาทอะไรต่อสังคมป
1: ั
2: จจุบันเราพูดถึงโขนเนี่ยเป็นเครื่องช่วยรักษาเด็กด้วยที่ช่วยให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันสองสุขภาพสามโขนยังเป็นสิ่งที่บำบัดความผิดปกติของเด็กได้ด้วยเช่นสมาธิสั้นการพูดไม่ชัดเปล่งเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้นอกเรื่องนะ
1: อันนี้ดิฉันก็ไม่เคยทราบเลยนะคะผู้ฟังฟังจากอาจารย์สุรัตน์นี่แหละว่าช่วยได้นะ
2: ช่วยได้เพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเด็กที่เขาสามารถคือเขาจะได้มีจุดความจดจ่อย้อนกลับมาโขนเราดีกว่า
1: ค่ะคราวนี้จะไม่ถามอาจารย์สุรัตน์แล้วว่ากระแสความนิยมโขนปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังรับรู้รับทราบไปอย่างดีเลยอาจารย์ว่ากลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งใหญ่แค่ดูมาสมัครสิกระแสไม่แผ่วเลยอาจารย์ในฐานะผู้สืบสานรู้สึกยังไงบ้างพอภาพคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาให้ความสนใจแล้วก็ไม่แผ่วแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์มีความปลื้มใจและดีใจมากฮะแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยเขาได้ดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีเขาจะมีความชอบโขนมากยินแล้วก็เขาดูโขนแล้วเขาอินกับความเป็นโขนมากมันมีอิทธิพลต่อเด็กเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้ดูเรื่องของแฟนตาซีพ่อแม่ได้เล่าเรื่องวรรณกรรมที่สนุกสนานให้ฟังผมอยากจะบอกเสมอว่าทำไมเด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยก็ชอบโขนเพราะโขนมันเหมือนกับการ์ตูน
1: อันนึกเอง
2: ใช่
1: ใช่ใช่ใช่
2: มันมีการใส่หน้าตามันมีความเป็นแฟนตาซีแล้วเวลาในวรรณกรรมรามเกียรติ์เขาเอาไปผลิตสิ่งที่เป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเป็นภาพเขียนต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็เลยอินกับความเป็นโขนนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันต่อยอดมาจนถึงโขนมูลนิธิศิลปาชีพด้วยเขาได้เห็นความจริงเขาได้เห็นผลงานที่สวยงามเขาอยากจะใส่เครื่องเขาอยากจะใส่หน้ากากเขาอยากจะใส่หัวโขนอะไรเงี้ยเนี่ยในทิกตอกในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นเด็กบางโรงเรียนไม่มีครูสอนเขาก็เรียนจากทีวีเองทำท่าไปบอกถ้าบ้างมาที่ลูกใกล้ๆเนี่ยบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยยกตัวอย่างเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกับนาฏศิลป์พัทลุงเขาทำโขนสัมพันธ์ทางภาคใต้เชื่อไหมว่าปัจจุบันเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการแสดงโขน
1: ค่ะเรามาดูส่วนของการแสดงตอนสีดากันหน่อยรายละเอียดกำหนดการแสดงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แสดงนานไหมปีนี
2: ้ปีนี้แสดงนานมากก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกานะครับรอบเสด็จพระดำเนินเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกานะครับแล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่5แล้วนั่นก็เป็นรอบประชาชนยาวไปถึงวันที่10ธันวาคมครับ
1: โอ้ยาวเลยนะคะ
2: และค่ะใครพลาดมูลที่ส่งเสริมศิลปินก็จะไปเล่นในงานสมโภชพระเมรุมาตรด้วยในวันที่16ธันวาคมครับ
1: ค่ะ16ธันวาคมอันนี้พิเศษใช่ไหมคะ
2: เมรุมาตรสนามหลวงใช่ครับผม
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนไปชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: ต้องบอกว่ากำหนดการจองบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพจะเจอเริ่มจองบัตรในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับของทุกปีเป็นการเริ่มต้นจะต้องบอกว่าต้องรีบจองนะครับไปจองใกล้ๆเนี่ยบัตรจะหมดเร็วมาก
1: เพราะว่าโรงเรียนในบางทีเหมามาหมดเลยใช่ไหมอาจารย์
2: เหมามาหมดเป็นพันที่นั่งเนี่ยโรงเรียนมาที่มา500 200อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดอาจารย์บอกหน่อย
2: บอกเลยก็คือสีดาลุยไฟนะแล้วก็จะมีหนุมานชูกล่องดวงใจด้วยปีนี
1: ้
2: ครับผมเนี่ยไฮไลท์สำคัญเลย
1: อันนี้แย้มๆให้ฟังนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: แย้มให้ฟังก่อนใครเพื่อนเลย
2: ได้ ใช่ครับ
1: ท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ต้องฝากอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับต้องรีบจองบัตรจองตั๋วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันใกล้ๆแล้วก็จะมาบ่นกันทุกทีเลยโทรมาบางทีผมก็ไม่มีบัตรจะให้ เพราะว่าบัตรเขาจะต้องจองในระบบไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเราบางทีก็จองไม่เป็นก็รบกวนบอกลูกหลานให้เตรียมจองให้เลยนะครับ
1: แต่บางคนนี่เก่งนะอาจารย์พอจองครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จองเองเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้องรีบนิดนึงนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
2: ครับครับครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะคุยเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวนะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ 0119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัชยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเยนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเยนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตานางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองธงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการดูแลในส่วนตรงนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นถึงเชื้อพระองค์แต่ว่ายังเข้าไปดูแลในจุดนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยครับ
2: เช่นเดียวกับนางกิตธัญญารัฐธรรมรงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะร่มเย็นด้วยพระบารมีนอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและประทับใจในพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับประชาชนนับเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจตลอดไป
4: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปื้มมาตลอด
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา19นาฬิกาชวิสาปทุมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านหมี่กรอบสวนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
6: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
5: ขณะที่นางสาวระวินันชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาล เพราะมาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการใช้ช่วยไทยพลัส60/40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
7: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่ O-Top มูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซน O-Top Craft and Design หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่O-Top Luxury นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและ O-Top Spirit Tasting นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรุ้นรับ Gift Voucher มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสารพรมมารายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์บินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการโจรกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Leipzig Halle ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอลเรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมไ ดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทั้งนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1-2เกม21-17 19-21 และ14-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3เซตรวด25-20 25-10และ25-15ทำผลงานชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีศึกคอร์ตดินในรายการ2026 World Tennis 14 and Underจูเนียร์ทีมไฟนอลรอบจัดอันดับ13และ14ทีมไทยพบกับทีมอียิปต์โดยในคู่แรกเดี่ยวมือ2ปันนภัทรนิ่มนวลสกุลแพ้เดวิดฟาดีนาบิน0-2เซต1-6และ3-6ส่วนเดี่ยวมือ1วริศเลิศศิลป์ทัพพานนท์แพ้ยูเซฟนาบิน1-2เซต6-4และ3-6และซุปเปอร์ไฮเบรก4-10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0-2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2-1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนรอในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,800

0: ิลิปปินส์77ต่อ15คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50ต่อ23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB Leagueแพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44ต่อ57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46ต่อ41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FC ในฤดูกาลที่แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรานตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังก่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีกยูไนเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้มาร์กเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ลูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซียดาดเบียร์ริอัลและอาแจก่อนย้ายไปมาร์กเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
5: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีมองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยบอกว่าต้อง 5% เว้ย 2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่าเออนี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงแล้วเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศไทย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณมิกรมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับคุณธีชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณมิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณมิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก
1: ่อ
2: นในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั่นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณธีชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราโตแค่ 1.95%
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะ เห็นไหมเราดู GDP ต่อหัว เราก็ยังประมาณ 7,000-8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่ จะไปดูจีนสิ จีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุริชัยตอนนั้นยังอ่อๆอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญน่ะ100เหรียญนะ
1: แล้วดูเป็นประเทศยากจนเลยนะ
2: เออไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่มั้ยตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ 13,000-14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจาก100 เหรียญมาเป็น13,000-14,000
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มี รายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดหนึ่งคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
3: ้ทั้งปีเนาะ
2: 1.5 โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
3: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวของเขาคือ10,000 เหรียญ
3: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้ป่าวว่า
3: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชัยต้องไปนะ
3: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
3: ไปหลาย10-20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะต้องเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปต้องเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
3: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
3: ใช่
2: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
3: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม
3: ่
2: ตั้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดู
3: อ
2: ันที่สองตั้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูไงตั้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
3: ์
2: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตึ้งฟังถึงวิสัยทัศน์แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให
3: ้
2: หรือมาช่วยอัวเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาอัวหน่อยได้ไหมลีก็บอกเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะแล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยถ้าไม่มีลีกวนยูประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตบตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี
3: ้
2: เพราะว่าไอ้นิคมนะของซูโจเนี่ย มันเริ่มที่70 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ 5,000 โรงฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาเลยาไม่มี
3: ไม่มี
2: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซีย
3: ช่
2: เขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที่ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
3: ใช
2: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
3: ใช
2: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนเติ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
3: ์
2: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบ
3: ธใช
2: ่ไปเรียนที่เคมบริดจ์แล้วใช้เวลาแค่2ปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: ซื้อไม่ได้
2: ลีกวนยูนี่ต้อง4ปีนะเออเนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็คกราวด์ที่ไปอยู่ในยุโรปก็มาแบบเติมอะก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้ 100% สามารถซื้อที่ดินนั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ 90,000 กว่าเหรียญ US ดอลลาร
3: ์
2: ต่อหัวต่อปีแล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า 8,000 ก็แล้วกันเอ้าทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
3: ใช่ใช
2: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่3ประเทศที่3นี่ก็ลีกวนยูอีกแหละนะไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านวัววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกเฮ้ยหรือมาอ๋อว่าให้ที่หรือลีกวนยูลีกวนยูก็ไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
3: โอ้ยไปแย่งโอ้โหนี่วิกรมแซงหน้าลีกวนยูเลยวะ
2: เฉพาะได้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้ลูดมหาราช เพราะว่าไอ้นิคมสิงคโปร์ที่เขาทำอยู่ในเวียดนามเนี่ยทั้งเงินทุนทั้งภาพลักษณ์แล้วมันเป็น G2G มันก็โตหูดับตับไหมคราวนี้เวียดนามก็เช่นกันรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยตั้งแต่ในยกความวันจินแล้วก็บอกมาบอกว่าเออเอางี
3: ้
2: ตอนนี้นะไอ้เรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอ้วเฉยๆนะแต่อ้วจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเพราะไอ้นิคมอุตสาหกรรมมันเป็นทำหน้าที่แทนรัฐบาล
3: ใช
2: ่ที่จะให้นะเกิดการลงทุนและช่วยเหลือ
3: ใช่
2: เขาก็ส่งเสริมมาตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเวียดนามมีนิคมประมาณสัก500แห่ง ในประเทศไทยมีประมาณสัก70แห่ง แล้วเวียดนามนี่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณ 800,000 ไร
3: ่
2: ประเทศไทยเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 ไร
3: ่
2: ฉะนั้นการพัฒนาประเทศเวียดนามก็มีนักลงทุนมาเนี่ย ก็กลายเป็นเอกชนไปดูแลแทนรัฐบาลมันก็ทำให้อะไรอ่ะไอการที่เขาทำไมเอ่ยบอกว่าจะเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตอย่างมหาศาลเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะวันนี้นี่เวียดนามเขามีนักลงทุนนะเพิ่งปีนี้เ ครึ่งปีนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณตอนเนี้ยประมาณสัก 38,000 ล้านเหรียญนะครึ่งปีนี้38,000 ล้านเหรียญเนี่ย
3: 38,000 ล้านเหรียญ
2: มันมากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบทั้งปีเนี่ยก็เท่ากับมันโตแบบก้าวกระโดดแล้วการเติบโตทางด้านส่งออกของเขาอ่ะมันมากกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต
3: ์ใช่
2: ฉะนั้น GDP ของเวียดนามก็ได้อานิสงส์จากนักลงทุนนะที่เป็นโรงงานและสายการผลิตแล้ววันนี้เวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่อยากสนใจเรื่องโรงงานละเขาสนใจไปทางด้านไฮเทคละเพราะเวียดนามเนี่ยผลิตไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมากเป็นอันดับสองของโลกนะต่อจากจีนนะเพราะว่าซัมซุงไปลงทุนนะประมาณ 25,000 กว่าล้านเหรียญฟอกคอนก็ไปลงทุนอยู่ 20,000 กว่าล้านเหรียญพวกนี้ไปทำสมาร์ทโฟนทำนั้นเลยฉะนั้นเวียดนามก็บอกเฮ้ยเขาไม่เอาละไอ้ที่จะไปทำเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไปทำไฮเทคละฉะนั้นการที่เขาทำอย่างนั้นได้เขาเพราะมีเม็ดเงินในการลงทุนที่มาในภาคอุตสาหกรรมมาในภาคไฮเทคฉะนั้นอันนี้เป็นประเทศที่สามละวิโดโดคุณสุทธิชัยจำได้ไหม
3: ประเทศที่4
2: 10ปี
3: วิโดโด
2: 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี้นะอินโดเนี่ยโดนจนนะ GDP ก็โตกระตีดหนึ่งแต่พอวิโดโดไป10ปีผ่านมาเสถียรภาพการเมืองดีต่างชาติก็ไปลงทุนในช่วงที่วิโดโดอยู่เนี่ยปรากฏว่า GDP ของอินโดนีเซียโตมากกว่า
3: 6%
2: เห็นไหมเพราะอะไรเอ่ยนโยบายแล้วนโยบายก็มีเรื่องอะไรการลงทุนเห็นไหมที่เขาบอกว่าการที่มีเม็ดเงินในการลงทุนให้เป็นสายการผลิตเนี่ยมันไม่มีฤดู
3: ไม่มี
2: ฤดูร้อนฤดูฝนหรืออะไรเพราะมันอยู่ในโรงงานใช่ไหม
3: ไม่ใช่ซีซันอล
2: เอ้าคุณวิชัยดูเกษตรท่องเที่ยวนะหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมีฤดูไห
3: ม
2: แต่โรงงานเนี่ยอย่างที่ในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานที่เขาทำ24ชั่วโมงนะแล้วก็ทำกันแบบทั้งปีเลยปีหนึ่งหยุดก็แค่ปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยคุณนิชัยลองคิดดูว่าเขาทำ24ชั่วโมงแล้วก็ทำทั้งปีอันนี้เท่ากับว่ามันโตเป็นยังไงโ
3: อ
2: ้มันเข้มแข็งไหมล่ะฉะนั้นอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่อยู่พัฒนาไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70,000 ทั้งหมดเลยนะ70,000 ไร่อ่ะแต่ปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมอะอยู่ที่ในอมตะเนี่ยกว่า1ล้านล้านอะ
3: 1ล้าน
2: บาทGDP ไทยวันนี้10น่าจะ13ล้านล้านบาทเห็นไหมอมตะเองเนี่ยวันนี้มีเล่นเข้าไปขนาดนี้ในพื้นที่ที่กระติดนึงและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไห
3: ม
2: วันนี้ประเทศจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะสิงคโปร์เอ่ยเวียดนามเอ่ยบอกเฮ้ยไอโรงงานหรือไอนิคมเนี่ยหรือห้ามปล่อยน้ำเสียออกไปฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ในสายการผลิตของเกษตรเนี่ยคุณวิชัยยังใช้อะไรเอ่ยยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วถามว่าพวกเนี้ยเวลาที่ฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันไหลไปไหนเอ่ยมันก็ไหลลงคลอง
3: นั่นแหละ
2: แล้วคลองแล้วไหลไปไหนอ่ะแก้แม่น้ำแล้วแม่น้ำไหลไปที่ไหนอ่าวไทยคุณวิชัยรู้ไหมว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นอ่าวปิดนะไม่ใช่อ่าวเปิดอย่างกับ อย่างกับคัมบรานหรืออะไรต่างๆที่ของที่เวียดนามใช่ไหม
3: ใช
2: ่แต่วันนี้เนี่ยคุณทวีชัยเห็นไหมว่าน้ำแม่น้ำทุกสายนะในประเทศไทยมันไหลไปไหนอ่ะเอาไทยผมเนี่ยเคยจ้าง Greenpeace นะไปศึกษาเรื่องของไอ้ heavy metal ในที่อ่าวไทยเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานนะเมื่อ20ปีกว่าที่แล้วสูงกว่ามาตรฐานตั้ง10เท่าฉะนั้นคุณทิชัยกินอ้อส่วนใช่ไหม
3: อ้อส่วนใช
2: ่โอ้อ้อส่วนแถมด้วย heavy metalฉะนั้นวันนี้เห็นไหมโรงงานในอมตะคุณวิชัยเห็นไห
3: ม
2: เราเอาน้ำเสียเนี่ยเอาไปรีไซเคิลเอาไปใช้ใหม่หมดเลยเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งสูงขนาดนี้แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมนี่คือประเทศจีนนี่คือสิงคโปร
3: ์
2: นี่ก็คือเวียดนามที่เขากำลังทำแล้วเอาเฉพาะใกล้บ้านเราไม่ไปพูดสแกนดิเนเวียนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำให้ยังไงให้เราได้โตมากกว่า
3: 2%
2: มีอยู่แค่3ข
3: ้
2: อข้อแรกเราต้องตั้งนโยบายใหม
3: ่
2: ในการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อจะให้เกิดเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองเนี่ยเราต้องสร้างความพร้
3: อม
2: เหมือนกับที่จีนเขาทำอะนะว่าเอ้ยเมื่อมีนโยบายเนี่ยไอ้เรื่องความพร้อมทางด้านนิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางคุณวิชัยลองคิดดูถ้าประเทศจีนไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่มีคุณภาพอย่างวันนี้หรือมีถนนไฮเวย์ทอลเวย์นะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สถูกอย่างนี้เนี่ยประเทศจีนสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้ไห
3: ม
2: ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ดูสิสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่คอร์รัปชันต่ำที่สุด
3: ใช
2: ่ประเทศจีนก็บอกว่าจับหรือทุกคนนะ
3: จับหมด
2: หรือโกงกินผมว่าน่าจะสัก 3-4 ล้านคนแล้วนะที่อยู่ในสังเตเนี่ยเวียดนามล่ะประมาณ 4,000 คนได้มั้งแล้วถามที่ไทยเราล่ะข้อที่3ถ้า3ข้อเนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างที
3: ่
2: ผมเอ่ยมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีหรือจะไม่โตเกินกว่า 2% แล้วควรจะโตเกินเท่าไหร่ก็โตมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยและเงินเฟ้อบวกกันแล้วถามว่าจะทำก็ทำแค่3ข้อนี้เองแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได
3: ้ต้องได้สินะ
2: แต่ทำไมไม่ทำอันนั้นเป็นประเด็น
3: อันนั้นเวลาเราหมดพอดีแต่ว่าอาทิตย์หน้าต้องคุยลงเจาะรายละเอียดว่าทำไมเราโตได้แค่ 2% แล้วผมจะเล่าให้คุณวิกรมฟังว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเอ็นนิติได้ประกาศยุทธศาสตร์ที่จะให้ GDP ต้องโตถึง 3% แล้วมียุทธศาสตร์อะไรบ้างอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่ากันให้คุณวิกรมวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นำเสนอแนะนะว่ามันต้องโตกับ2แล้วถ้ารัฐบาลบอก3นี่ยังไม่พอถ้าประเทศจีนตอนเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มมีเซินเจิ้นวันนี้เรามี EEC เนี่ยเทียบกันได้ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอย่างนะเราก็พยายามทำแบบเขาแต่ปัญหาของเราคืออะไรดังนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาว่าต่อนะคุณมิโก
2: ชื่ออะไรชื่อรายการชื่อหัวข้ออะไร
3: หัวข้อว่าเติบโตกว่า 2% ต้องโตกว่า 2% ให้ได
2: ้หัวข้อต้องโตกว่า 2% ให้ได้นะ
3: ให้ต้องโตกว่า 2% ให้ได้วิธีการทำคู่มือวิกรมที่จะให้เศรษฐกิจไทยโตเกินกว่า 2% ให้ได้จาก 2-5% มียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อย่างไร นะผมว่าเรื่องนี้ใหญ่สำคัญเพราะว่าถ้าเราติดอยู่กับดักไอ้ 2% แล้วต่ำกว่า2อีกนั่น 1.5 1.8 ไม่เอาไม่เอาเราต้องรอดไม่ใช่รอดอย่างเดียวเราต้องรุ่งด้วยครับเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศชาติเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับยายุ่นครับสวัสดีทุกคนครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์นันตาสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นต้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครูรุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อลูกศิษย์
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่าครูรุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเลขาธิการครูสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่าน จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ผลิตโชว์มันเป็นยังไงบอกไม่ถูกใช่ไหมฮะหัวใจมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้บอกยังไงอธิบายไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็เสียงของเมาออร์แกนที่พี่ฟุตบาทได้มาถ่ายทอดให้กับเพลงนี้ก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันคอนเสิร์ตอำลาทนดนตรีไลฟ์ไปเมื่อค่ำวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็มีมิตรภาพทุกอย่างลงตัวมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เคยได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนะครับให้กับอาจารย์ไข่มาริโกน่าตั้งแต่เริ่มที่ทำงานหลังจากจบมาจากเรียนศิลปะแล้วก็ไปเจอกันที่มาบุญครองแล้วก็อีกหลายเรื่องราวนะฮะมันเหมือนเรามีเป็นเหมือนมันมีบุญด้วยกันมามั้งนะครับเหมือนกับของผมก็เหมือนกับอาจารย์ไข่ด้วยกันมีบุญด้วยกันมาได้เจอได้เป็นมิตรภาพด้วยกันนะฮะได้มาเจอได้เจอมีเรื่องราวถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานถึง30ปีแล้วก็ได้ทำงานเคียงข้างกันมาเลยกับทนดนตรีแล้วก็มาริโอน่านะฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะโด่งดังมากมายอะไรขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ได้แหละครับมันก็เป็นเหมือนในสิ่งที่เราได้มีบุญต่อกันและกันนะฮะปีฟุตบาทเหมือนกันนะครับที่ได้กรุณาได้วาดภาพมาให้เพื่อประมูลแล้วก็ผู้ที่ได้ประมูลไปภาพนั้นก็นอกจากได้ภาพแล้วก็ได้บทกวีของจีตพิจิตรจิรนันท์พิชปีชาอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับกวีสิไรที่มาถ่ายทอดด้วยแล้วก็ได้เขียนบทกวีให้กับนะฮะการอำลาทนดนตรีไปด้วยต้องขอบคุณมากเลยแล้วรวมไปถึงเรวัชพันธุพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ก็เขียนบทกวีมาให้โดยพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและผู้ที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาครและก็การทำงานของนะการทำงานของกนกพงษ์สงสมพันธ์นะครับทั้งเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแล้วก็เรื่องราวของทางหุบเขาฝนโปรยไพรนะฮะก็นี่ก็เป็นผู้ที่แบบเหมือนมีบุญต่อกันและกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ที่ทนดนตรีได้นะครับรับความกรุณาจากผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยก็ผลิตโชว์หัวใจมันเป็นอย่างไรก็บอกไม่ถูกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์9สิงหาคมผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงวันนี้วันเกิดนะครับวันสถาปนาโรงเรียนของผมวัดนวลนรฤทธิ์ผู้ที่ให้ประสิทธิ์ภาษาวิชาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ให้นะครับการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงให้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการให้เรานะฮะให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกต้องแม้ก็เราจะมาเกะกะเกมเลเป็นโรงเรียนเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเราเรียกอะไรบูลลี่แหละไม่เรียกสมัยนี้เรียกบูลลี่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้บูลลี่หรอกครับเขาเรียกด่ากันเลยนะฮะผมนี่โดนจำเลยไอ้มืดบ้างไอ้เข้มไอ้ดำบ้างเพราะว่าเราก็ผิวเข้มแล้วก็ชอบออกไปเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะฮะเพื่อนบางคนไอ้เม้นไอ้อ้วนไอ้อะไรเหลือไอ้เถิกอะไรเนี้ยฮะเราก็โดนกันมากันมาแต่ในความเข้มแข็งของจิตใจสมัยก่อนเราต้องมีกันนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนชกต่อยกันลุมก็มีนะฮะหรือว่าต่างสถาบันก็โดนวิวาทกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในระหว่างต่างโรงเรียนต่างถิ่นกันก็เป็นประจำโดนปิดซอยคว้าปืนพ่อไปออกไปข้างนอกฟาดกับเด็กช่างกลมาก็เยอะเหมือนกันนะฮะรอดกลับมาได้กลับบ้านโดนพ่อตบกระบาลเขาไปอีกนะฮะเพราะว่าปืนไปใช้ปืนผ่าหน้าไม้ห้ามแตะต้องเด็ดขาดนะครับเราก็พยายามเล็ดรอดเขาเก็บตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนเราก็พยายามไปหาไปดูแล้วก็ไปทดลองไปใช้แล้วก็เวลาที่มีเรื่องมีราวเราก็ออกไปก็จะต้องโดนนะฮะโดนรู้ว่ามันผิดมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเวลามันคือเหมือนจิตใจของวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนโดนทำร้ายอะไรเนี่ยนะฮะแต่พอเวลาจะกลับมาเนี่ยทั้งหัวทั้งแข้งทั้งเท้าทั้งมือทั้งอะไรทั้งนั้นครับก็โดนเต็มที่เลยนะฮะทั้งที่บ้านนะฮะเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะได้ไปแตะไปต้องหรือว่าถ้าจะใช้พ่อก็บอกว่าต้องใช้ให้เป็นและควบคุมมันให้ได้นะฮะต้องควบคุมมันให้ได้เพ
ราะว่าคนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบหรือว่าอยู่ในอาชีพหรือว่าเรื่องของการต้องใช้อาวุธปืนผ่านหน้ามาจะต้องควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการควบคุมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะด้านโรงเรียนห้ามอย่างเด็ดขาดแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหากันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะควบคุมค่อนข้างจะไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนสมัยก่อนๆนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูแลกันแล้วก็เข้มงวดอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทางสิ่งต่างๆที่แค่พูดอย่างเดียวคงไม่ได้อยากจะทำส่วนของดนตรีหรือคนทำงานศิลปะถ้ามีโอกาสที่จะทำให้กล่อมเกลาจิตใจของผู้คนที่เป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นได้ในเรื่องของการถ่ายทอดงานศิลปะทางดนตรีกวีวรรณกรรมนะฮะหรือแม้กระทั่งรวมถึงเรื่องของวาดภาพศิลปะต่างๆเราก็จะพยายามทำให้ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ของชุมชนของเราเล็กๆตรงนี้ที่วันนี้ก็พอดีเขามีการเรียกคนในชุมชนไปช่วยกันเก็บกวาดตัดต้นมงต้นไม้กันผมก็เลยเกิดความคิดว่าหลังจากเสียแล้วจะขออยู่ในชุมชนทำชุมชนให้มีทั้งงานศิลปะและก็การดูแลเรื่องของจิตใจผู้คนแล้วก็เรื่องของการเข้าไปดูสอดส่องพวกปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เด็กๆวัยรุ่นกันเข้าไปนะร้านกระท่อมกัญชานี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับให้มอเตอร์ไซค์สายตรวจผ่านไปผ่านมามันไม่เห็นยังไงเราเห็นกันอยู่ต่างๆจนทนโทษนะฮะก็นี่แหละครับว่าเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอะไรมันบังตาอย่างที่ว่า0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีที่ผมออกอากาศอยู่ที่บ้านเพชรเกษม79หนองแขมทางบ้านทางเข้าวัดอุดมรังสีครับก็ตั้งฐานที่มั่นตรงนี้แล้วและพร้อมที่จะได้จัดรายการกันต่อไปสำหรับทนดนตรีที่จะเดินทางต่อในปีนี้และก็ปีต่อๆไปกันนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบรรดาจิโก้ครับในคืนวันนี้ก็แล้วกันครับแค่นั้นและหัวใจสะอ้อนครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจ

0: กิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เธอไม่ได้มาพบกันก็หลายสัปดาห์แล้วนะฮะเห็นวันนี้วิ่งตั้ง50โลใช่ไหมโอ้โหแล้วก็แจ้งว่าวันนี้เจอวงระบัดใบด้วยนะฮะที่สุพรรณแหละครับอ๋อครับฟัง AM 891ชัดเจนดีค่ะคุณพุทธงามดำเนินสะดวกราชบุรีติดตามอยู่ค่ะบอกว่าเสียงวันนี้แกว่งๆสัญญาณกระตุกกระตุกนะฮะก็เสียงกระตุกกำแพงเพชรคุณเพชรน้ำเอกคุณตุ้มพัทยาคุณตั้มขอโทษคุณตั้มพัทยาแล้วก็วันที่จากทนดนตรีหลายท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยยังมีอยู่ท่านหนึ่งก็นั่งเครื่องบินมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะอำลามาให้กำลังใจกับทนดนตรีด้วยขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทางพี่สมจิตด้วยนะฮะพอดีไม่ได้ลงไปทักทายกันเลยเพราะว่าติดเรื่องทั้งช่วงของการซ้อมคิวต่างๆแล้วก็เรื่องของคือวันนั้นอาจารย์ไข่ต้องคือแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็กลัวอาจารย์จะแสดงไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนื่องจากคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรมากนะฮะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะอาจารย์จะแสดงได้ไหมเพราะว่าก็พอจะเริ่มต้นเลยนะฮะแต่อาจารย์ก็เข้มแข็งมากแล้วก็นิ่งมากมุ่งมั่นมากพอถึงก็เรียกทีมงานนักดนตรีกำลังกินข้าวกันอยู่เลยรีบซ้อมด่วนเพื่อจะซ้อมเสียงเรื่องของการประสานแล้วก็เสียงต่างๆใครมีเสียงกลางเสียงสูงเสียงอะไรเนี่ยไล่กันมาให้เสียงในบทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็ไม่เคยได้เล่นเลยก็ต้องซ้อมฮะซ้อมสดวันนั้นในฮะผมได้ปริ้นให้น้องแนนฮะน้องแนนแล้วก็ทีมงานเนี่ยปริ้นเป็นเนื้อเพลงของเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็อาจารย์ว่าคุณหนุ่มมาริโอน่าบอกว่าอาจารย์ขอด่วนเลยนะครับก็เป็นหลายๆแบบแผ่นเพื่อจะให้ทั้งดนตรีทุกคนได้เอามาร้องนะครับมาร้องซ้อมก่อนที่จะไปซาวเช็คนะครับก็ซ้อมกันในห้องรับรองกันแหละแล้วก็สดเลยตรงนั้นแล้วก็พอซ้อมได้ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ซาวเช็คนะฮะในเวลาจำกัดเพราะว่ารีบซาวแล้วก็รีบส่งสคริปต์เพื่อให้คุณวิรักษ์เขาได้นะครับตำสคริปต์นั้นนะฮะคุณวิรักษ์รู้สมัยเนี่ยนะครับสคริปต์นั้นเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทีมงานทั้งหมดด้วยเลยเราต้องทำซีเควนซ์ทำสคริปต์ก่อนที่จะออกอากาศกันนะครับเรื่องก็เลยยุ่งวุ่นวายอยู่บนด้วยเลยข้างบนด้านวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างชั้น2ชั้น3ระหว่างการเตรียมการก่อนคอนเสิร์ตโดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆครั้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างอยากจะลงมาพบปะกันเพราะเห็นว่าข้างล่างนั้นบรรยากาศก็สนุกสนานนะได้มาพอแป๊บเดียวก็ต้องรีบขึ้นไปอีกแล้วนะครับไม่มีเวลาแล้วต้องดูทุกอย่างนะฮะต้องดูหน้างานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานแล้วก็เตรียมจัดงานแล้วก็ในระหว่างงานแล้วก็หลังงานด้วยก็ผ่านพ้นไปดีๆนะครับก็เรียบร้อยทุกอย่างทุกคนก็คงจะมีความสุขแล้วก็เสียงเพลงของอาจารย์ไข่ที่ได้ถ่ายทอดในวันนั้นและบันทึกไว้ซึ่งก็จะออกอากาศทางทนดนตรีไลฟ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและโทษสถานีใช่ครับสถานีวิทยุประเทศไทยในวันเสาร์ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะวันเสาร์เช่นเดียวกัน16:00 ถึง 17:00 ก็รอคอยการออกอากาศตอนนี้ก็ลองออกอากาศศิลปินที่ยังค้างๆอยู่ยังบันทึกไว้แล้วก็ยังไม่ได้ออกอากาศอยู่เสาร์หน้าจะเป็น70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชชานนท์จะเป็นรูปแบบของการจัดรายการจะมีผมนั่งพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วก็พี่อาสุนทรีแล้วก็ศิลปินที่มาแสดงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ16:00 ถึง 17:00 ส่วนเสื้อยืดยังไม่แจกนะครับตอนแรกก็จะแจกในรายการทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ตอนนี้ยังไม่ขอแจกครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะปวดหัวกับเรื่องการทำงานนะครับเดี๋ยวยุ่งกับอีกเพราะว่ามีเรื่องที่ว่าจะต้องส่งเรื่องข้อความความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะรันยุ่งอยู่กับเรื่องของการทำงานอยู่ตรงนี้ส่วนวันนี้ก็บรรยากาศของทั้งงานที่ชาปนกิจศพของพระธานเพลิงศพของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จริงแล้วก็รวมไปถึงของเอายังไม่พระธานเพลิงโทษเป็นงานสวดพระพิธรรมนะครับในหลายท่านที่ตอนนี้ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รวมไปถึงของเด็กที่เสียชีวิตทั้งเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็เด็กที่ถูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับก็เศร้าใจนะฮะแล้วก็มีข้อความที่หาสาเหตุกันอยู่ตลอดแต่อันนี้เขียนไว้ดีทีเดียวนะครับ The Master Coach โดยโค้ชอะไรเนี่ยผมไม่เห็นแต่ขอเรื่องนำมาฝากกันโดยโค้ชสถิตอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอเกริ่นสั้นๆก่อนบทความนี้ใช้เหตุการณ์เป็นจุดตั้งต้นเพื่อใคร่ครวญธรรมชาติของมนุษย์และสังคมไม่ได้สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งยังต้องอาศัยผลการสอบสวนและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไม่มีเด็กคนใดเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเพราะหัวใจดวงหนึ่งค่อยๆดับลงทุกคนถามว่าเขาทำไปทำไมแต่แทบไม่มีใครถามว่าเขาเจ็บปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมผู้คนต่างรีบหาคำตอบราวกับว่าความชั่วร้ายสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวบางคนโทษตัวเด็กบางคนโทษพ่อแม่บางคนโทษเกมบางคนโทษโรงเรียนบางคนโทษอาวุธปืนแต่ความจริงแล้วโศกนาฏกรรมที่พรากชีวิตผู้คนจำนวนมากแทบไม่เคยเกิดจากสาเหตุเดียวมันคือแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นกระแสเชี่ยวกรากที่ไม่มีใครหยุดได้ทันมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพสองด้านด้านหนึ่งคือความรักอีกด้านคือความเจ็บปวดเด็กทุกคนล้วนเคยหัวเราะเคยวิ่งเล่นเคยฝันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครถือกำเนิดมาพร้อมความคิดจะปลิดชีวิตผู้อื่นแต่จิตใจของมนุษย์มีใช่หินผามันคือกระจกเมื่อถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระจกย่อมแตกร้าวคำดูถูกเพียงประโยคเดียวอาจไม่ทำให้ใครพังแต่คำดูถูกนับพันครั้งการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเงียบของคนในครอบครัวความโดดเดี่ยวในห้องเรียนการถูกกลั่นแกล้งความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าความสิ้นหวังที่ไม่มีใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้อาจค่อยๆกัดกร่อนจิตวิญญาณทีละน้อยจนวันหนึ่งเจ้าของหัวใจเองก็จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายคือเมื่อไรจากข้อความ The Master Coach โดยโค้ชสถิตเล็กนำมา

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: สามทุ่ม46นาทีนะครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของประโยชน์ทุกสมัยนะคุณบุญประกอบออกเรียนควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆคันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจทางการจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้บอกเสียงไม่ค่อยดีเลยครับแตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งมาแล้วก็ทางไลน์ก็ส่งภาพกันมาตลอดเลยทั้งความประทับใจในภาพต่างๆที่มาถ่ายภาพในนะฮะเช็คอินตั้งแต่ทางเข้ามีป้ายที่คุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์รุ่น89มที่ออกแบบมาให้ถนนดนตรีไลฟ์ใน3ปีแต่ถนนดนตรีแล้วก็30กว่าปีที่ทำงานด้วยกันมานะฮะก็มีข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทั้งแบนเนอร์อะไรต่างๆที่คุณมาถ่ายภาพแล้วก็รวมไปถึงป้ายอำลาด้วยแล้วก็มีกองฟางให้นั่งถ่ายภาพกันเพราะว่าอยากให้เข้าบรรยากาศว่านี่คือเหมือนกับเราล่ำลากันจากกันแต่ว่าในถนนดนตรีไลฟ์อำลากันแต่เราจะไปพบกันใหม่ในงานของศิลปินที่ผมต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่หรือว่าหน้าที่จะจัดงานที่หุบกระพงนะครับที่แคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าที่หุบกระพงเพชรบุรีวันที่5ธันวาคมส่วนน้ำหมูพงเทพก็วันที่10ตุลาคมก็จะต้องไปช่วยงานเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อะไรอ่ะพฤศจิกาเราจะไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็งานอะไรโมโหลานด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฟสติวัลอีกเหมือนกันก็ไล่ไปเลยนะฮะมีทุกเดือนเลยครับแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็ไปนู่นนะฮะไปเจ็ดสาวน้อยโมกเหล็กสระบุรีไปเป็นพิธีกรวันที่16ก็ไปพบไปเจอกันได้ไปปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็งานในวันแม่ โทษนะก็ไปปลูกป่าของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติที่เจ็ดสาวน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงวันนี้มีคุณโดมนครสวรรค์ส่งมาเนี่ยนะครับมีงานที่บางลำพูบลูใช่ไหมผมเห็นแวบๆเดียวกันนะครับคาวบอยไม่มีบัตรมีแต่ค่าเบียร์ธนบุรีคาวบอยคาวบอยไหนตรงไหนเนี่ย คืนนี้พบกันที่บูบรานะบูบานะบูบาสองทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ก็คงจะเริ่มนัวเนียนัวเนียชุลมุนกันแล้วนะฮะคุณปอชิตาส่งมาคำคมที่สะท้อนถึงการทุ่มเทจิตใจกับการทำงานหรือเป้าหมายในชีวิตนะครับความหมายหลักคือการมีความสุขกับปัจจุบันและการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ทำอ๋อดีครับอาจารย์เสกใช่ไหมฮะเสกสรรประเสริฐกุลครับตราบใดที่รักในสิ่งที่ทำตราบนั้นจะได้ทำในสิ่งที่รักต่อให้ชีวิตต้องแตกหักก็ยังมีความหมายให้จดจำดีครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพื่อนๆเอาไว้เป็นข้อคิดได้เตือนใจนะฮะในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ในทำในสิ่งที่เรามีความรักนะฮะในการที่จะทำแม้จะต้องแตกหักที่ว่านี่นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายครับกับเพลงที่มีผู้ฟังขอมาทาง0816346452วันยามนี้หัวใจละเอียดจริงๆนะครับจากปทุมธานีก็ได้ยิ่งอ่านข้อความของคุณพ่อน้องที่สูญเสียรายที่9แล้วบอกว่าไม่ขอไปที่จะคืออโหสิกรรมแล้วก็ไม่ได้ขอว่าจะไปมีถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งนั้นก็เขาว่าลูกสาวตัวเองถึงสูญเสียแต่ก็น้องคนนั้น ตนที่กระทำที่เป็นผู้กระทำก็สูญเสียแล้วก็มีสิ่งที่รู้สึกได้ว่ามันเป็นความโศกเศร้าเสียใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่บริจาคโลหิตด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานแล้วก็ทั้งผู้ที่ไปบริจาคโลหิตทุกท่านผมก็ตั้งใจว่าจะไปบริจาคด้วยเหมือนกันทุกคนไปช่วยกันช่วยนะครับเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ให้รอดปลอดภัยทุกท่านในการที่จะช่วยกันได้นะฮะ บริจาคโลหิตกันอย่างให้เต็มที่กันเลยนะครับนอกเหนือจากจะช่วยทั้งผู้ได้ประสบเหตุที่โรงเรียนเทพศิลป์ยังเยาวชนเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันด้วยนะครับครับเพลงหัวใจละเอียดจากปทุมธานีและแม่พิมพ์ของชาติจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันต่อครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายลุ่มน้ำคำหลังประชาชนริมแม่น้ำคำได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นประจำทุกปีเครือข่ายลุ่มน้ำคำเสนอแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการ5ด้านได้แก่สำรวจและแก้ไขจุดที่กระแสน้ำเปลี่ยนทิศก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งขุดลอกลำน้ำตลอดสายปรับปรุงและซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชนประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่ วสินคัมภีรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกเหตุเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งก็เกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูตกใจมากว่าเป็นความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็ถ้ามันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

เมื่อวานได้ไปนั่งหยุดร้านใกล้ๆแถวบ้านตรงคลองขวางร้านนี้ผมก็ผ่านหลายรอบแล้วเมื่อหลายปีในช่วงที่ณวงยังอยู่ก็เขาเคยมีจัดคอนเสิร์ตให้ณวงอยู่ตอนช่วงจะป่วยอยู่แล้วก็เชิญให้เป็นพิธีกรผมไม่ได้ไปร้านอยู่ตรงทางเข้าริมคลองทวีวัฒนาชื่อคานาเลก็เพื่อนมาจากเชียงใหม่เขามาตั้งแต่เมื่อวันที่6เขามาดูทนดนตรีไลฟ์ก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่กินนอนมาด้วยกันที่บ้านที่เพชรเกษม59ตรงวัดม่วงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของลูกเสือกองร้อยพิเศษของโรงเรียนวัดนวลเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่กินนอนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจัดเลี้ยงอาหารเป็นงานเสริมของคุณแม่ที่ช่วยเงินของคุณพ่อที่เป็นราชการทหารเรือมันน้อยส่งพวกเราเรียนไม่ไหวก็ต้องอาศัยเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการทำครัวก็เลยทำเป็นการจัดเลี้ยงแบบอาหารแบบบุฟเฟ่ก็ไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆพวกเราก็จะกลับจากโรงเรียนก็จะต้องไปเสิร์ฟอาหารแล้วผมเนี่ยจะต้องช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันเลยนะครับถึงวันที่ไม่มีงานเลี้ยงก็ต้องตื่นแต่เช้าไม่เคยได้ตื่นก่อนตีห้าหกโมงหรอกครับตีสี่ต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องมาเตรียมเตาฟืนไฟต่างๆที่ต้องหุงข้าวนะฮะจุดไฟแล้วก็เอาถ่านใส่ต้องใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านแล้วก็หุงข้าวถ้าหม้อใหญ่ๆก็ต้องคุณพ่อเป็นคนทุงแล้วก็เช็ดน้ำดงข้าวแล้วก็เอาน้ำข้าวนั้นใส่ชามใส่หม้อเอาไว้เพื่อนๆพวกเราก็กินน้ำข้าวกันเนี่ยนะครับกินนอนอยู่ในบ้านไม่หลังไม่ใหญ่แล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ไม่ได้มีดินด้วยเป็นน้ำเพราะว่าใต้ถุนคือบ้านเท่านั้นเขาถมสูงแล้วบ้านเราอยู่ต่ำกว่าก็น้ำท่วมทุกครั้งมีหน้าที่ในการที่จะต้องสูบน้ำออกไปลงบ่อในที่ต่างๆก็หลับนอนลานอนกลับจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้วครับก็ต้องคอยยิ่งถ้าฝนตกก็ต้องรองน้ำจากหลังคาน้ำฝนเรามาเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำประปาไม่มีต้องซื้อน้ำแล้วก็อาศัยน้ำจากหลังคาแล้วก็คอยดึงเมื่อดึงไอ้เขาเรียกอะไรนะเวลาที่ลงจากท่อริมรางรางน้ำฝนรางน้ำฝนแล้วก็จะมีท่ออลูมิเนียมลงมาเป็นท่อแบบงวงๆแล้วก็โยกได้นะหมุนลงไปในแท้งลงในตุ่มอันไหนไม่ลงในตุ่มก็ใช้สายยางลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปให้ลงโอ่งเก็บเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่ตอนหน้าแล้งหรือว่าเวลาที่น้ำยังไม่มาส่งเพราะว่าแต่ก่อนต้องซื้อน้ำกระป๋ากันเป็นคันรถก็เพื่อนก็จะมากินนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับกินนอนด้วยกันกางเกงในตัวเดียวกางเกงในยังต้องบางทียังใส่ผิดกันเลยเพราะกับกระบอกกางเกงในมันเหมือนกันเชื่อยี่ห้อลูฟเนี่ยสีมันต้องคอยจำดีๆมันตากๆแห้งๆก็ใส่ปนกันมีก็มีแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรก็หายืมหยิบยืมกันเข็มขัดบ้างอะไรบ้างก็ใส่ผิดใส่ถูกกันนะครับแล้วก็เลิกเรียนมาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเป็นรายได้พิเศษไปช่วยพ่อแม่ของผมแล้วก็กินอาหารที่บ้านกันเอาอาหารที่บ้านทำละรสชาติค่อนข้างจะอร่อยเพื่อนก็จะกินกันเป็นกระมังเป็นหม้อๆอะไรนะฮะแม่เขาก็จะแกงหรือว่าทำต้มยำทำอะไรก็จะใส่ไว้เป็นหม้อๆพวกเราก็ซอยกันโอ้โหอะไรอร่อยเพราะว่าที่บ้านเนื้อเป็นเนื้อกุ้งเป็นกุ้งนะฮะหมูเป็นหมูนะครับไม่ได้มีคือเหมือนสมัยนี้แบบวิญญาณไก่วิญญาณหมูเพราะสมัยก่อนเนี้ยก็จะทำด้วยอุดมด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมแล้วเพื่อนก็จะได้สูตรอาหารจากคุณแม่เนี่ยไปหลายท่านด้วยกันนะเป็นแม่ครัวแล้วก็แม่ครัวที่ช่วยคุณแม่ในร้านที่มีชื่อว่าบุฟเฟ่สมอทองนี่แหละครับก็เราเลี้ยงชีวิตพวกเรามาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็กินนอนด้วยกันแล้วก็มีสภาพจิตใจที่เวลาเรา
ไปทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเรียนนะฮะแล้วก็มาฝึกร่างกายวิ่งออกกำลังกันแล้วก็ใครที่ไปสอบทายสายนักเรียนในร้อยนักเรียนในเหลือก็จะเข้มหน่อยก็จะฝึกหนักหน่อยส่วนพวกเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษเราไปช่วยสังคมบรรเทาสาธารณภัยตามที่เรียนวิชาพิเศษลงลูกเสือมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วจะสอนให้เราได้ฝึกปรือในเรื่องเหล่านี้วิชาการป้องกันตัวหมัดมวยกระบี่กระบองฟันดาบยูโดนะครับผมนี่จะเป็นแชมป์ยูโดอยู่ด้วยนะฮะก็เนี่ยแหละครับก็ฝึกกันในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็ความเป็นลูกผู้ชายความมีสปิริตแล้วก็เรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็การช่วยเหลือสังคมแล้วถ้ามันติดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันในเรื่องที่ความกดดันทางด้านการถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่เหมือนกันที่เวลามีเหตุไปจะเจออะไรกันอยู่กับข้างนอกในนอกสถาบันแต่ในสถาบันเราก็ต้องรักกันอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ถึงเกิดหรือบากกว่าแรงก็ยุคสมัยนี้มันเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือทั้งลูกสาวลูกชายผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวก็สักครู่นี้ก็จะต้องไปส่งลูกชายนะฮะตอนนี้ก็กำลังรออยู่วันนี้ก็ไปซื้อของเงินที่สนามหลวงสองเขาชอบเรื่องของต้นไม้กำลังคลั่งประกัดกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงต้นไม้ก็ไปเลี้ยงที่หอเขาวันนี้ก็เลยไปซื้อที่สนามหลวงสองกันแล้วกันแล้วก็ดูแลกันผมก็ถือโอกาสไปซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยก็ได้เรียนรู้จากเขาว่าต้นไม้น้ำหรือว่าสิ่งที่เขามีจิตใจในด้านของการดูแลสัตว์ดูแลชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราก็นั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันอะไรที่เราไม่รู้หรือที่เขารู้มากกว่าเราเราก็เรียนรู้ต่อกันและกันนะฮะส่วนลูกสาวก็เดี๋ยวสอนพิเศษเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องรับกลับแล้วก็อดนอนแน่คืนนี้สำหรับตีหนึ่งตีสองแต่ก็นี่แหละครับว่ามันเป็นเรื่องอาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนว่าลูกของเราตอนนี้ทำอะไรคิดอะไรและกำลังที่จะมีสิ่งรอบข้างนั้นเป็นภัยเป็นอะไรไหมเช่นถ้ากับดึกๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีโอกาสที่จะอดทนที่จะไปรับไปส่งได้ก็ต้องทำหน้าที่แม้มีภารกิจกับรายการทนดนตรีอยู่ในขณะนี้มาตามสัญญาที่คุณขอมาครับและแดดสุดท้ายที่ขอมาจากกาญจนบุรีครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

4:34ครับชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนำบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะก็งานผู้ที่เป็นศิลปินอิสระทั้งหลายก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีด้วยนะครับจากแต่สุดท้ายก็เลยให้ไว้ทั้งเพลงทานตะวันนะหมู่พงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ตะวันลาจากครูสันครูที่ได้เคยเป็นครูอยู่ที่อุ้มผางนะฮะดินแดนอยู่บนดอยสูงไกลมากหลายพันโค้งกว่าจะไปถึงโรงเรียนแต่ครูก็บากบั่นมุ่งมั่นทำให้กับเด็กๆสอนลูกศิษย์แล้วก็นำอุปกรณ์การศึกษาไปให้กับเด็กที่ยากไร้ยากจนแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีทำอัลบั้มแล้วก็ออกมารณรงค์เรื่องการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนอยู่บนภูเขาให้ได้รับการศึกษาต่อแล้วก็ได้เดินทางมาที่ถนนดนตรีด้วยในช่วงเวลาที่ครูยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ทำกิจกรรมจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงอุ้มผางที่บ้านไม้กระพงของโรงเรียนที่ครูสันได้เคยสอนอยู่ที่นั่นตะวันลาคิดถึงคุณครูอย่างเช่นวันนี้ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียน9 สิงหาคมวัดนวลนรินทร์นี่ก็วันนี้ครูหลายท่านที่ผมได้เห็นภาพท่านก็มาร่วมกิจกรรมร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่นด้วยหลายท่านนะฮะปีที่ผ่านมาผมก็ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันที่สอนเรามาทางนี้ก่อนเราจะมีสิ่งที่คุณครูดุตีเราก็ไม่เคยที่จะไปถือโทษโกรธหรือว่าจะไปอาฆาตมาดลายทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่จะต้องคอยเคารพนับถือแล้วก็อะไรที่ทำให้ความรู้สึกว่าเป็นความให้คุณข้องมองใจนี่นะครับหรือว่าทำให้คุณครูรู้สึกโกรธหรืออะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกผิดนะฮะหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราล่วงเกินนะฮะเราครูก็จะตักจะเตือนหรือว่าลงมาไล่ตามพวกเราที่หนีโดดโรงเรียนกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าผมนี่ก็กว่าจะได้ดีก็คุณครูท่านหนึ่งที่เป็นครูประจำชั้นนี่ตั้งแต่เรียนมัธยมหนึ่งนี่ไล่ตามผมมาทุกปีก็ท่านรักมากแล้วก็ทุกวันนี้ที่เวลาท่านก็ติดตามผมแล้วก็ในหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็เคยได้โทรพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเด็กในแต่ละยุคแต่ละสมัยรุ่นเธอไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะอย่างเงี้ยนะฮะก็ครูจะบอกอยู่เสมอเสมอเหมือนกับครูหลายท่านนะครับก็จะบอกเจนเอียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออกส่งข้อมูลว่าเด็กเจนนี้แต่ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีทุกรุ่นนะจนเจนผมก็เอียก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกันว่าเรามันเหนือบากกว่าแรงขนาดไหนมันหนักหนาสาหัสแต่ถ้าหนักหนาสาหัสถึงใช้คำพูดคำจาเรื่องว่ามาสายถูกเตือนแล้วพูดจาแบบนี้นะฮะตะโกนข้ามหัวครูแล้วก็พูดจาหยาบโลนขนาดนี้นี่มันก็ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมเองก็ตอนที่เรียนแต่เพื่อนมันเฮี้ยเนี่ยผมก็เฮี้ยกลับไปเหมือนกันนะครับว่าถ้ามึงจับจ้วงก้าวร้าวครูมึงก็โดนเหมือนกันเราในฐานะหัวหน้าห้องก็เราก็ไม่ใช่คือไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเด็กหลังห้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้นหรือว่าก็ปากกัดตัดตีนถีบนะฮะอาวุธปืนผ่านหน้าไม้ใช้มาหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือว่าความยับยั้งชั่งใจแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็รู้อะไรควรไม่ควรนะครับมันจะเป็นบอกว่าเด็กอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีสิ่งรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงฮะเรื่องสภาพแวดล้อมการชักนำชักจูงกันไปในสิ่งที่มันต้องผ่านพ้นในเรื่องของความเลวทรามให้ได้ให้ผ่านให้กับมาสู่ความดีให้ได้เนี่ยมันก็มีเส้นทางให้เลือกเดินกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับเดินทางกันด้วยเพลงแล้วกันนะครับแล้วเพลงที่สามารถที่จะให้สติปัญญาให้ความรู้สึกนึกคิดใ
ความคิดการต่อสู้แล้วก็การความยุติธรรมความอะไรต่างๆนี่นะฮะหรือแม้แต่ความรักก็ให้รักได้อย่างมีความงดงามเหมือนเพลงที่คุณขอเอาไว้รักต้องสู้และสอดคล้องสมดุลครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองนะครับในไลน์พอพูดถึงตอนร่ำเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนมีฝูงมีบรรยากาศนั้นก็ส่งข้อความมันเข้ามาเยอะเลยนะฮะอยู่แถวพาณิชย์การดำเนินพาณิชย์ทนไปมาหมดแล้วนะครับอยู่แถวพื้นที่ที่เพื่อนฝูงอยู่กันเยอะนะฮะก็ไปกันแต่ละที่นี่แม่เสียงอวัยวะนั่นจริงเลยนะครับแถววัดขุนจันทร์วัดอะไรอะทั้งเนี้ยปักน้ำถ้าไปนะครับวัดขุนจันทร์วัดนางชีวัดลังบัววัดเดี๋ยวเส้นทางคือถ้าตอนนี้ก็จะมีเส้นทางสองทางทั้งเพชรเกษมกับเส้นสายในที่เป็นถนนจากในสวนเนี่ยนะครับบ้านสวนต้องขี่จักรยานกันนะครับเส้นในนี้เขาจะไปทะลุพวกบังแคพวกนั้นได้ก็โอ้เป็นแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่สวนทั้งนั้นนะฮะหรือว่าถ้าไปข้ามฝั่งไปทางเนี้ยทางที่เขาเจริญหน่อยตรงแถวพระพนิษฐ์ทนพระนิษฐ์ลาดดำเนินอะไรเนี่ยนะครับก็ข้ามถนนไปทางออกทางใกล้ๆปิ่นเกล้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะข้ามถิ่นไปก็แน่นอนฮะโดนพวกคอมเมนต์กันก็ต้องคอยระมัดระวังกันในช่วงระหว่างสมัยก่อนๆแต่ก็ไม่เอาจนถึงแบบเป็นตายนะครับตีรันฟันแทงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเด็กสมัยนั้นแต่ว่ามันก็รุนแรงกันขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีเลยนะครับก็บอกสมัยนี้เรื่องอาหารตามสั่งแกร็บสั่งไลน์แมนสมัยกูถือปิ่นโตถุงกล่องข้าวมาจากบ้านกับข้าวจืดๆไข่ต้มกุ้งแห้งอุ้ยของผมนี่อาหารกล่องนี้ผมเป็นที่แต่ละเพื่อนฝูงนี่ชอบมากเวลามานั่งอาหารบ้านพวกมันไม่อร่อยบ้านเราอร่อยแล้วก็โดยเฉพาะเนื้อเข็มทอดนี่แม่เขาฝีมือดีมากเนี่ยโอ้โหมันเอากลับบ้านหันมาเดียวเหลือแต่กล่องเรากินไปชิ้นเดียวมันกินหมดปลาสลิดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านจะมีวัตถุดิบดีๆเยอะแล้วก็นี่แหละครับก็จะได้เป็นบรรยากาศว่านั่งล้อมวงกันเพื่อนฝูงกินข้าวกันด้วยกันเพราะว่าสมัยก่อนก็ต้องประหยัดนะไม่ได้แบบมีเงินโอ้ใครบ้านไหนคนไหนลูกบ้านไหนลูกคนไหนซื้อของโรงอาหารหรือมีตังมากินข้าวเยอะเนื้อกินอาหารได้มากกว่าที่เงินเบี้ยเลี้ยงให้นี่โอ้โหถือว่าหรูหรามากนะฮะน้ำอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อก่อนนี้น้ำก๊อกน้ำแทงในโรงเรียนนะครับผมเด็กวัดหงษ์ธนารามอ๋อติดสนมกับใหญ่ทวีธาชิโนรสรดอาจารย์พาลิดำเนินใช่ไหมฮะคุณปอชิตาครับก็ผมก็คงจะเราพวกเด็กฝั่งทนนะฮะพวกเด็กฝั่งทนครับเดี๋ยวเพลงไม่ทันนะฮะมีเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากป้าใหม่นะครับขอเพลงแม่ของปู่พงศิษฐ์แล้วก็จากขอนแก่นขอนกเขาเถื่อนปิดท้ายในชั่วโมงที่2กันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จและการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์และการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
8: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแสดงความกังวลต่อปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยปัจจุบันพบรูปแบบการทุจริตสัญชาติอย่างน้อย9รูปแบบเช่นการว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์การอุ้มบุญผิดกฎหมายการสวมสิทธิ์คนตายการแจ้งแต่งงานหลอกและการปลอมเอกสารราชการซึ่งทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่นายหน้าหญิงต่างชาติบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อนำสัญชาติไทยไปใช้ทำธุรกิจนอมินีฟอกเงินทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ยื่น7มาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลโดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการรับรองบุตรและแจ้งเกิดในกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกรมการปกครองตม.และตำรวจตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุสงสัยใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับความผิดปกติของเอกสารและกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมยึดทรัพย์และเสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
9: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมีตติ้งศิลปินโดยมีใจความสำคัญว่าขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพความเชื่อทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนรวมทั้งขอให้ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทางนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้งโดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของรายการทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุพกรอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครูตุ๊กจังหวัดตราดขอเพลงสถาพรแต่ผมไม่ได้เปิดเพลงเร็วเลยวันนี้ขอเปิดเพลงช้าๆก็เลยขอคืนสู่รังมาเลือกมาในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายและก็เป็นต้นชั่วโมงที่จะต้องฝากเพลงทิ้งท้ายไว้เนื่องจากต้องมีภารกิจเดินทางไปรับลูกสาวกลับจากการไปสอนหนังสือสอนติวเด็กๆที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการสอนจากที่สถาบันที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยที่ตอนที่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็จากสถาบันแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทนะฮะต่อเขาก็จะเกรงใจคุณพ่อเขาบอกเกรงใจพ่อพ่อต้องเสียเงินเยอะบอกไม่เป็นไรลูกนะฮะเรายังกู้ได้อีกเยอะนะครับลูกก็ไปเรียนท่าปัตจุฬาแล้วนะฮะครูตึกบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนศิลปากรเนี่ยไปส่งที่ศิลปากรที่นครปฐมอยู่เลยนะครับก็วันเวลาผ่านไปเร็วนะครับก็แน่นอนฮะนี่แหละครับก็เราก็ส่งได้คำนี้นะฮะในเรื่องของให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็มีแต่การศึกษาที่จะให้ช่วยให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในชีวิตต่อไปภายภาคหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกครอบครัวนะฮะที่ต้องได้มีภารกิจในการที่ต้องส่งการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ลูกๆหลานๆกันไปในความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะปวดแล้วก็เหมือนกับมันจะหมดแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นอย่างดีเราก็เคยผ่านในสิ่งของการในระดับความรู้สึกอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บทถอดบทเรียนแก้ปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับไปทำยังไงใครทำได้อะไรต้องทำนะฮะต้องทำผมถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็นะครับแล้วก็คิดว่าเราทำได้เราก็ได้ทำถ้าหมดแต่รอนะฮะในที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำสักทีมีแต่จะนะฮะแต่ถ้าเราได้ลงมือทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถจะเรียกคืนได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้นะฮะได้พิสูจน์ผลงานแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของตำนานของการทำงานเพลงเพื่อชีวิตมานะครับครับหลายเพลงที่ขอมาทางก็คือ Google Form แล้วก็ที่ขอทาง0816346452จากจังหวัดแพร่6ตุลาก็จะตัดให้และเพลงนกเขาเถื่อนจากแล้วแล้วปูชิวนะฮะจากยโสธรแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับทางโคดฟอร์มมีอยากจะบอกใครสักคนของไมโครที่ท่านมาดามออยเอาไว้ฟังอาทิตย์หน้าดิอ้ออาทิตย์หน้าไม่อยู่วันเสาร์หน้าจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนบนดนตรีไลฟ์นะที่เป็นเดือนที่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวมาฝากกันในช่วงเวลาของทนบนดนตรีสามทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนแรกผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กผมก็เลยไปตอนเช้ามืดวันที่6ดีกว่าที่16ดีกว่าฮะเพราะว่าวันเสาร์ก็อยากจะไปทำหน้าที่ในการส่งสาวเรียนโทขับรถสองแถวส่งสาวเรียนโทก็ไม่ได้ส่งแอลเลนหลับลูกสาวก็เรียนนะฮะโทที่จุฬาก็เลยต้องเป็นนะฮะสารถีขับรถพาเข้าไปเขาจริงเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาก็สะดวกดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์แบกอุปกรณ์ไปด้วยก็เราตื่นเช้าหน่อยไม่เป็นไรอดนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทำหน้าที่พ่อกันไปครับดังนั้นขอไปทำหน้าที่พ่อก่อนนะฮะเรื่องการไปรับเขากลับมาที่บ้านนะฮะผมคงฝากไว้กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็
ให้กับฝากไว้กับคุณบุญประกอบโอกิจในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางกรุ๊ปฟองของทนดนตรีขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพันธ์เสียมแสนเตือนใจจำนันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณบุญประกอบโอกลิ่นของกลุ่มเสียงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ครับในยุคเดียวกันก็มีเพลงเพลงหนึ่งเพื่อนวิสากันทัพนะครับเขียนมาให้เขาจะเขียนเพลงมาให้เราเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสากันทัพสมคิดสิงสงประเสริฐจันดำนะครับและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทยอยกันเขียนให้เขียนมาเป็นบทกวีบ้างเป็นเพลงบ้างนะครับบางเพลงก็ไม่ได้ใช้คือใช้ไม่ได้นะครับบางเพลงก็ดีมากๆเพลงต่อไปนี้เป็นบทกวีอยู่ในซองกีตาร์เมื่อผมเปิดซองกีตาร์กล่องกีตาร์ไว้ก็เจอเนื้อเพลงอันนี้เข้านะครับนอกจากเนื้อเพลงอันนี้อาจจะมีเนื้ออย่างอื่นด้วยนะครับก็ปะปนเปกันอยู่ในกล่องกีตาร์นะครับก็เลยทำขึ้นมาเป็นทำนองนะครับเพลงคนภูเขามีคนขอไปเยอะนะครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราว

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันจะไม่ต้องไปเครียดกับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตีไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคติธรรมคำพังเพยสอดคล้องต้องกันกับแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของผึ้งพึ่งนั้นภาษากำเมืองฮ้องว่าพึ่งภาษาไทยกลางว่าพึ่งพึ่งกับพึ่งก็อันเดียวกันนั่นแหละพึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวก็บ่ใหญ่ตัวน้อยเดียวมีปีกแค่น้อยหนึ่งแต่ว่าพึ่งนั้นอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะทำการทำงานอะไรอย่างต่างๆก็แบ่งปันหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีนางพญาพึ่งมีพึ่งงานมีพึ่งรังคอยทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองอยู่ตามที่ได้รับมอบหมายกันนั้นที่สำคัญก็คือมีพึ่งงานที่ออกไปหาอาหารจากที่ต่างๆจากไก่สอนดอกไม้จากดอกบะลำไยจากดอกหญ้าเมืองไวจากดอกชนิดต่างๆนานาที่มันมีเกสรมีน้ำหวานอยู่บางอย่างบางประการยกตัวอย่างเป็นต้นว่าดอกหญ้าเมืองไวดอกบะลำไยเนี่ยเขานึกมาถึงว่ามันจะมีน้ำเกสรของมันแต่ว่าเพิ่งสามารถค้นพบแล้วก็ดูดเอามาสะสมเอามาหอมกัน เก็บไว้ในรังของมันที่พึ่งต้องเอามาเก็บเอามาหอมไว้นั้นก็เพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันบ่ได้บานทุกฤดูกาลบางฤดูกาลก็บานบางฤดูกาลนั้นมันก็แล้งบ่มีดอกไม้บานคนไทยบอกว่าน้ำผึ้งหวานนั้นหวานเดือน5เต่ากับเดือน7บ้านเฮาก็คือช่วงเดือนเมษายนนั่นน่ะเพราะว่าผึ้งซ้อว่าหากินมาตลอดปีหลังจากนั้นมาเมื่อบ่มีดอกไม้บานแล้วผึ้งก็จะอาศัยไก่สอนน้ำผึ้งนะกินทีละน้อยทีละน้อยแต่มนุษย์คนเฮาก็ฉลาดกว่าผึ้งปากันไปตีผึ้งปากันไปห่มเอาผึ้งตัดเอาผึ้งมาอาตมาภาพเคยหันใน YouTube บางคนนั้นบ่ต้องใส่หน้ากากบางคนบ่ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือโอ้ขึ้นไปเอาผึ้งแบบชนิดที่ว่าผึ้งบ่ต่อยเลยอ่ะไปแบบตัวเปล่าๆนุ่งเสื้อนุ่งผ้าตามปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ประเด็นนี้นอกเหนือจากผึ้งไปแล้วเนี่ยคนยังบ่กลัวนะมีการเลี้ยงต่อข่ายแห่มกำญาติโยมทั้งหลายพอต่อนี่หางต่อมันเอาลูกมันตัวน้อยๆตัวขาวๆเนี่ยเอามาขายได้เงินดีได้ราคาดีเปิ้นว่าอย่างนั้นผึ้งนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในตัวในตนหลายอย่างดังที่เปิ้นกล่าวว่า 1. ขยันหากิน 2. ไม่บินสูงนัก 3. รักความสะอาด 4. ฉลาดที่จะสะสม 5. นิยมความสามัคคีผึ้งมีคุณธรรมอยู่ตามมดตามพวง5อย่างเนี่ยญาติโยมเปิ้นบอกว่า1มันขยันหากินแบ่งหน้าที่กันไปซ้อว่าหากินดังที่อาตมาภาพว่ามานั้นละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ว่าคนเฮาจะเป็นเศรษฐีได้เพราะขยันหากินมีธรรมะอยู่ข้อ1เรียกกันว่าอารักขะสัมปทาการขยันมั่นเพียรเพราะว่าหากินเอามาเลี้ยงตัวเลี้ยงตนทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นผึ้งยังมีความรู้สึกว่าประมาณตัวเองบ่บินต่ำเกินไปบ่บินสูงเกินไปคือไม่บินสูงนักบินเอาเหมาะพอให้พอดีเหมาะกำลังตัวเก่าบินไปถึงรังผึ้งไปแปลงอยู่บนต้นไม้ก็บ่พอใหญ่บ่พอโตสักเท่าใดบ่พอสูงสักเท่าใดเอาเหมาะพอให้พอดีเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้คนเฮานั้นมีมัชฌิมปฏิปทาคือให้เดินทางสายกลางรักษาความพอดีพอดีไว้ไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปเอาหมอกพอให้พอดีเป็นมัชฌิมปฏิปทารักความสะอาดตัวผึ้งนี่ก็รักความสะอาดคือผึ้งมันไปบินไปเกาะทุกอย่างทุกประการแต่ว่าก่อนที่ผึ้งจะเข้าในรังนั้นนักกีตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของผึ้งนั้นเปิ้นปากันส่องกล้องดูผึ้งนั้นก่อนจะเข้ารังจะต้องคายน้ำลายออกมาเพื่อล้างเท้าตัวเองเหียก่อนเป็นการฆ่าเชื้อโรคถ้าเอาเชื้อโรคเข้าไปปะเปื้อนในรังนั้นก็จะทำให้น้ำหวานนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำหวานที่มันบูดมันเน่าไปใจบดายเพราะฉะนั้นผึ้งกลัวการติดเชื้อมากมนุษย์คนเราก็ต้องมีความสะอาดสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขไอ้นี้ก็ฉลาดที่จะสะสมพึ่งสะสมน้ำหวานไว้ทีละน้อยทีละน้อยเอาไว้กินได้ตลอดปีมนุษย์คนเราจะเป็นเศรษฐีได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีอารักขะสัมปทาคือต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองซ่อมมาหาได้นั้นเก็บเอาไว้เป็นอย่างเป็นอย่างใจใจเป็นอย่างเป็นอย่างไปอันใดจะเอาไปใช้ต่างใดต่างใดก็ต้องเข้าใจในวิธีการนี้เหียก่อนอันนี้เรียกกันว่าฉลาดที่จะสะสมทีนี้ต่อมาก็นิยมความสามัคคีผึ้งนั้นก็จะทำงานด้วยความสามัคคีต่อสู้ศัตรูด้วยความสามัคคีแม้ว่าพ่ายแพ้แล้วก็จะต้องไปสร้างรังใหม่ก็ไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยความสามัคคีบ่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันในตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะนั้นก็ให้เกิดความสุขและความเจริญขึ้น มนุษย์คนเฮานั้นมีความรู้มีความสามารถมากมายหลายอย่างหลายประการอย่างที่อาตมาภาพว่าเนี่ยในเรื่องคุณธรรมของผึ้งขยันหากินไม่บินสูงนักรักความสะอาดฉลาดที่จะสะสมและนิยมความสามัคคีเฮาก็เอามาประยุกต์เข้ากับหลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติแสดงความสามารถของเฮาออกมาให้เป็นที่ปรากฏมนุษย์คนเฮามีความสามารถหรือมีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เฮาบ่สามารถจะดึงศักยภาพที่เฮามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเฮาอาจจะบ่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเฮานั่นเองส่วนว่าปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ก็มีความสำคัญแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมก็บ่เกิดประโยชน์อันใดเฮาเคยถามตัวเก่าพ่องหรือไม่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเกิดแรงบันดาลใจและก็มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเท่ากับคนที่เขาประสบผลสำเร็จอย่างกรณีในโลกนี้มีคนที่ประสบผลสำเร็จหลายคนยกตัวอย่างเป็นต้นว่าคุณบิลเกตหรือว่าคุณสตีฟจ็อบเขาจะเป็นอย่างเปิ้นได้พ่องก่อหรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเต่าที่เปิ้ลมีอยู่นั้นถ้าแบ่งออกมาเป็น10คะแนนเฮาอาจจะได้สัก1คะแนนก็ยังเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ก็คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบ่ยอมถอดใจเรียกง่ายๆว่ามีพรแสวงเหนือกว่าพรสวรรค์ทีนี้วิธีการที่จะทำให้มนุษย์คนเราประสบผลสำเร็จได้เปิ้นบอกว่าข้อที่1แนวทางที่1กำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อมนุษย์คนเฮาแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเฮาเป็นได้มากกว่าที่เฮาเป็นอยู่และเฮาจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเฮาจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เฮาตั้งใจไว้ถ้าเฮาบ่ได้ตั้งเป้าหมายอันหยังไว้เลยก็เหมือนกับเรือที่มันบ่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยบ่ได้ปรับห่างเสือเรือเฮือตรงกับทิศทางเฮือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังบ่พอเตื้อก่อนอื่นเฮาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเฮาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วก็เลิกพร่ำบ่นกับโชคชะตาฟ้าลิขิตหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเฮาคืออะไรอย่างและสิ่งที่เฮาต้องการจริงๆนั้นคืออะไรอย่างแนวทางที่2มองให้ทะลุปรุโปร่งไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือเฮาจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เฮาอยากได้และเฮาจะได้อะหยังในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเฮาต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมเป้าหมายสุดท้ายที่เฮามองทะลุไปถึงคือเฮาจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น ร่างกายจะกระชับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนได้สะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าเขาก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเขาจะเตียวไปที่ไหนคนอื่นก็จะเหลียวมองเขาเพราะว่าเขามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองทะลุไปหื้อถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี่สำคัญยิ่งเพราะว่าภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเขาจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบ่คลุมเครือยกตัวอย่างว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาจะรวยอันนี้ก็ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วเนาะเพียงตะอี้ก็อาจจะคลุมเครือไปเขาต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเขาจะต้องหาเงินให้ได้สักประมาณ 3,000 บาท 30,000 บาทหรือ 300,000 บาทเมื่อเขาได้เงินมาแล้วเขาอาจจะเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพักร้อนหรือเอาเงินไปเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเขาจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเขาไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆได้ต่อไปแนวทางที่3สร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเพื่อหมู่เฮาลองรับตาแล้วก็วาดความฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเฮาไปถึงเป้าหมายแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้ไปฮึดทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆก็จะโตยมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเฮาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำเมื่อเฮามีแรงเดินหน้าต่อไปนั่นเองแนวทางที่4บันทึกเป้าหมายเป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เฮาคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตอันนี้ก็เขียนออกมาเลยเป็นตัวอักษรโดยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เฮาได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันใจเฮาจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เฮาต้องการบอกว่าเฮาจะตั้งเป้าหมายอันใดไว้ก็ตามถ้าเฮาทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่ามันจะน้อยหรือมันจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายตัวมาเสมอพอเฮาเขียนเป้าหมายของตัวเฮาเป็นตัวอักษรแล้วติดมันไว้ในสถานที่ที่เฮามองหันได้ทุกวันเพื่อจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนเพื่อเฮาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างบ่ไขว้เขวเป้าหมายบ่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะว่าเฮาได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเฮาคืออันหยังและเฮาต้องการอันหยังจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นเพื่อบ่ให้เป้าหมายเป็นเพียงกำอู้ลอยๆด้วยการจัดระบบเป้าหมายเพื่อเริ่มเป็นความจริงด้วยการระดมความคิดของตัวเองแล้วย่อยเป้าหมายออกมาเป็นข้อๆเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเราจะหาเงินให้ได้สักประมาณ 30,000 เราก็ควรจะวางแผนจัดระบบความคิดไว้ว่าภายใน1เดือนเราจะสามารถทำงานหาเงินได้ตะใดเราจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมด้วยวิธีการอย่างใดแล้วแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาเท่าใดหรือเฮาควรจะลงทุนอะหยังถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เฮาต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่บ่จำเป็นตัวเองนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดลงบนแผ่นหน้ากระดาษแนวทางที่6วางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วเพื่อนำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนว่าเราจะทำอะไรอย่างทำอย่างใดและก็ลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7 ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าเราเข้าถึงหรือว่าบรรลุแผนในขั้นนั้นแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวถ้าเรายังบรรลุแผนขั้นใดก็คือประเมินว่าเราติดขัดที่ไหนตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้แนวทางที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเรามักจะมีมารผจญหรือตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอพ่อจะอันเราจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้แก่ตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเราเพื่อเราจะได้มุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเวลาเดียวกันเราก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองตัวบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและบ่ยอมผู้ไผ่มาทำลายกำลังใจเฮาได้อย่างง่ายๆแนวทางที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานและความท้าทายทุกอย่างนั้นเวลาเฮาลงมือทำให้ทำอย่างสนุกสนานท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จหัวเราะให้กับความล้มเหลวให้โอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไประหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ตึงวันตึงวันและเราก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้ก็คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้สิ่งสำคัญเราจะต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวการขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เราบัตรนัดเป็นต้นว่าไปปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านการลงทุนปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านภาษาเรียกได้ว่าให้เขาเป็นทั้งตัวช่วยและก็เป็นต้นแบบที่ดีของเราในเวลาเดียวกันเรานี้ควรจะมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันคือกำลังใจซึ่งกันและกันมีการจดบันทึกอยู่เสมอการกระทำในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คือการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากของเก่าของเดิมอย่างสร้างสรรค์แล้วเราก็จะปาว่าตัวเรามีคุณสมบัติมีศักยภาพมีความสามารถนักปอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเคยเดินมาก่อนเราได้ทำมาแล้วยังนักก็แค่เดินไปตามต่างเส้นนั้นแต่ถ้าเราสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผ แต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคนสองคนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่หนึ่งอาจจะบอกว่าขายไม่ได้แน่ฝั่งจัดแจงขนรองเท้ากลับมาบ้านแต่คนหนึ่งกลับบอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่เพราะว่ายังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมโดยสตีฟจ็อบส์คือบุคคลที่เป็นผู้นำสตีฟจ็อบส์นี่เปิ้นบ่เชื่อผลการวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เปิ้นเชื่อมั่นในตัวเก่าว่าเขาฮู้ว่าตลาดต้องการอะไรอย่างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นยังบ่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังบ่ฮู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะฮู้ได้อย่างไรว่าตัวเก่าชอบหรือบ่ชอบการคิดฉีกแนวไปอย่างนี้ผู้นำประเภทนี้จะประสบผลสำเร็จแนวทางที่13คือได้เขียนแผนได้ลงมือทำในทันทีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาวางแผนแล้วลงมือเลยเฮานั่งวางแผนมาเป็นปีเป็นเดือนละถ้าเฮายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วทุกอย่างยังบ่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็ม 100% ถ้าเฮาหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่มองหันความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเฮาควรกล้าที่จะตัดสินใจในอันที่จะเสี่ยงลองดูและก็เริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวจว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปแบบกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทำทุกคนตระหนักดีว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจนักมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ยินได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มาก่อนนักพอสมควรคราวนี้เรามาดูภาพรวมว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรพ่องให้เกิดกำลังใจและตรวจสอบตัวเองว่าที่เฮารู้สึกว่ายังขาดกำลังใจอยู่นั้นเพราะมันขาดอะหยังควรจะเสริมข้อไหนประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเฮาสมบูรณ์พร้อมเพื่อกับตัวเองยิ่งขึ้นไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสรุปแห่งเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเฮาจะพยายามสร้างความสำเร็จแล้วต่อมาเขาต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเก่าการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนั้นอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าฝึกตัวเองตามหลักมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มีความม่วนมีความบริสุทธิ์พุทธพองอย่างใดมรรคคือแนวทางที่จะก้าวเข้าไปสู่นิโรธทำอย่างไรเราจะก้าวเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างกำลังใจในข้อแรกสัมมาทิฏฐิและทีนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันให้ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญ

ดามารดานึกถึงคุณของพ่อของแม่เมื่อเฮานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเฮาก็มักจะมีกำลังใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเฮาจะบ่ทำมาอย่างที่มันบ่ดีเพราะเฮากลัวพ่อแม่จะเสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็ตั้งใจทำเพราะว่าเฮาอยากจะให้พ่อแม่ของเฮาดีใจชื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งให้เรามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นทำให้เรามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความคิดถูกคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปนั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งความคิดหมกมุ่นในกามมัวหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามอารมณ์สองคิดพยาบาทปองร้ายคิดทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาให้ตายอยากจะทำร้ายเขาให้ได้รับความเจ็บปวดอยากจะแก้แค้นเขาให้เกิดความหนำใจข้อที่3คิดเบียดเบียนคนอื่นมีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบเขาจึงอยากจะทำให้เขาเกิดการย่ำแย่คิดแต่จะการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดเริ่มต้นเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮาต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เฮาก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทบ่คิดเบียดเบียนอันนี้เองที่จะเป็นพลังเกื้อหนุนให้เฮาตั้งทั้งหลายนั้นเกิดความคิดในเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพลังใจของเฮาจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ต่อมาคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเฮาอู้เป็นอู้จ้างอู้ถูกและเฮาคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเฮาคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของตัวเองกำอู้ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคืออู้เรื่องบ่จริงอู้คำหยาบพูดคำส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันอู้จ่าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็อวดตัวเก่ายกยอตัวเก่าว่าดีกว่าเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้เมื่อใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์คือ Facebook ก็ดี LINE ก็ดีพอเฮาอู้เฮานำเสนอเฮาพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้คนทำก็ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจเฮาจะตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นเฮาควรจะหลีกเลี่ยงคำอู้ในเชิงลบที่มันจะบั่นทอนกำลังใจเฮาบ่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเฮาอู้แต่สัมมาวาจาเจรจาชอบตะอันทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือทำการงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของเขาบ่ไปยักยอกทรัพย์ของเขาบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเฮาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักขโมยของเปิ้นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็ตามก็เหมือนกับรอยแผลฝังอยู่ในใจของเฮากลายเป็นงัวสลังวะเพียงแค่หันกาบินผ่านมาก็เสียวสลังอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่างัวสลังวะความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจของตัวเก่าก็จะลดต่ำลงไปเหมือนงัวสลังวะคือมันกลัวตลอดระแวงอยู่ตลอดกาบินผ่านมากำหนึ่งก็ตกใจสะดุ้งเหี้ยกำหนึ่งคนเฮาก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำผิดศีลผิดธรรมนักเมื่อใด
ข้า

0: ทัตตชีวิตลักเล็กขโมยน้อยของเปิ่นเป็นจู้เป็นเจิงกับเปิ่นคนอื่นชีวิตของเฮากำลังใจเฮาจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเฮาทำการงานชอบบ่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเกรียวกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้กำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพการงานที่ค่อนข้างที่จะสุจริตยุติธรรมเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ด้วยความถูกต้องความชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์เกิดกำลังใจแม้เราจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจของเราก็จะต้องหวาดระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะว่ามันได้มาโดยบัจจอบกลัวว่าเขาจะปิ๊กมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและกำลังใจก็ถูกบั่นทอนไปต่อมาสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราบักขยันวันๆเอาแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บังเกิดขึ้นแต่ถ้าไผ่กึดแล้วแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยคิดได้แล้วลงมือทำเลยความสำเร็จที่เกิดจากงานเพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดแก่เฮาต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยชั่วโมงหนึ่งก็ได้จะเป็นสิบเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายก็อยู่แต่ในโลกของความฝันและบักกล้าออกมาผจญโลกแห่งความจริงแต่คนใดที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันยังก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบบอกว่าเราจะทำอันยังก็ต้องมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของการงานจะบังเกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บังเกิดตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่เราทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจทำจริงทำการงานก็มีสมาธิในการทำงานจะทำอะไรอย่างต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคุณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันฟุ้งกระจายพลังงานมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งมั่นมุ่งจุดสนใจไปที่จุดเดียวมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนฉลาดที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮามุ่งเป้าหมายในอันที่เฮาจะประสบผลสำเร็จและเฮาสร้างกำลังใจให้แก่ตัวของเฮาเองโดยว่าเฮาต่างหลายเจริญรอยตามมักมีองค์8ประการอย่างที่อาตมาภาพได้เล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่ามักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงที่ดีๆสัมมาวาจาเจรจาชอบอู้จาในสิ่งที่ดีที่งามสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบสัมมาสติคือมีสติชอบสัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเมื่อปฏิบัติครบถ้วนได้8ประการนี้แล้วผลของการที่เฮาต่างหลายมีกำลังใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าขาดกำลังใจล่ะมันจะเป็นอย่างไรผลของการขาดกำลังใจ อาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจและการถูกความกลัวเข้าครอบงำว่ามันเกิดผลกับชีวิตของมนุษย์นักแค่ไหนเพียงใดมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเปิ้นเล่าให้ฟังว่าที่น้ำตกสาลิกาจังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ80เมตรฝั่งซ้ายมือมีช่องทางเดินให้คนก้อยๆไต่ขึ้นไปมันแบบเป็นอันตรายมากนักมันมีความลาดชันพ่องแต่ก็มีแง่งหินมีต้นไม้ที่งอกออกมาตามหน้าผาเพื่อเฮาเกาะเฮาจับเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปถึงยอดสูงสุดได้เมื่อเฮาเตียวอยู่ตังลุ่มพอเฮามองขึ้นไปตังบนเฮาก็จะหันว่าตังฝ่ามือนั้นปีนขึ้นไปได้มีคนหนึ่งในทีมคณะที่ปีนน้ำตกปีนเขาในครั้งนี้ก็แยกตัวออกไปไต่เขาขึ้นไปทางด้านขวามือของน้ำตกคนที่อยู่ตังลุ่มก็คอยลุ้นพอเขาไต่ไปได้ประมาณ70เมตรเหลือแหม10เมตรไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตกสูง80หรอกเขาไต่ขึ้นไปได้70เมตรละเรือแฮม10เมตรก็จะบรรลุถึงเป้าหมายละเผอิญว่าไปปาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งงอกออกมาจากหน้าผาเปิ้นจึงอาศัยเป็นที่หยุดพักพอกำลังนั่งพักต้านละแกก็เหลียวมองลงพอทางด้านหลังพอหันหน้าผาสูงชันตั้งฉากสูงพอๆกับตึกสาวจันน่ะพอใจคนนี้หูซึกใจวิวหมดแรงปีนต่อไปบ่ไหวละกอดต้นไม้ไว้แน่นแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยคนทั้งร่วมก็ตกใจแต่ว่าขึ้นไปช่วยมาได้ง่ายๆต้องไปหาเชือกมาผูกตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไต่ขึ้นไปตามหน้าผาฝั่งซ้ายมือของน้ำตกซึ่งเป็นทางขึ้นปกติพอขึ้นไปถึงตำบลแล้วก็ก้อยๆใจเจือโครยตัวลงมาซึ่งกว่าจะขึ้นไปช่วยได้นั้นใช้เวลาเมินพอสมควรปรากฏว่าพ่อจายคนนั้นแน่นิ่งไปละพอช่วยเขาได้ก็ห้ามส่งโรงพยาบาลทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าแกเสียชีวิตที่เสียชีวิตนั้นเพราะว่าแกถูกความกลัวบีบคั้นซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เขาบอกแวะพักที่ต้นไม้ใหญ่มองไปทางหน้าแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปแห่งประมาณ10เมตรก็จะถึงที่หมายแต่ว่าพอเหลือบมองลงมาทางลุ่มต้านความกลัวก็เกิดขึ้นกำลังใจหดหายไปแรงที่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งก็บ่มีระหว่างที่รอคนมาช่วยก็นั่งกอดกิ่งไม้แน่นอยู่ความกลัวครอบงำอยู่ตลอดเวลากึดอยู่ว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยมันต้องตายแน่นอนระบบการทำงานในร่างกายรวนไปหมดหัวใจก็ดีเลือดก็ดีระบบประสาทรวนหมดผ่านไปได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอคนมาช่วยเขาก็เสียชีวิตเหรอละเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงกำลังใจมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นเราก็จะพบว่าตัวเก่าสามารถทำมาอย่างได้หลายล้าอย่างที่คาดมาถึงว่าเราจะทำได้ขอเพียงมีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้านละถ้าเมื่อใดที่เราขาดกำลังใจและปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำอย่าว่าแต่จะไปทำมาอย่างอื่นเลยแค่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งเราก็ยังบ่กล้าแค่จะประคองชีวิตให้อยู่รอดไปก็ยังทำบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นกำลังใจคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของเฮานั้นก้าวไปสู่ความสุขและความสำเร็จขอให้เฮาท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8และมีกำลังใจนำมาซึ่งความสำเร็จอันจะเป็นของเฮาทุกคนละเป็นผลสำเร็จของคนทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านาทิโทสัสโมกะลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาตั้นต่างหลายมีกำลังใจแล้วแหมอย่างหนึ่งอย่าไปโกรธแสดงว่าความโกรธนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่มันรุนแรงคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็จะมาคิดหน้าคิดหลัง พอโกรธจัดทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงแล้วพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานั่งนึกเสียใจในภายหลังว่าเฮามันน่าจะทำอย่างอันเลยทีนี้ในตัวของมนุษย์คนเฮาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่กิเลสนี่มี3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลสในตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมามีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าชายหนุ่มเจอหญิงสาวและถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ยังชอบในเทพธิดาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดมาแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังมาได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีเลยกิเลสตระกูลโทสะเกิดง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงความโทสะความโกรธห่มขึ้นมาในใจใครเขาก็จะอาละวาดอู้ได้สารพัดทำได้สารพัดเพื่อให้เกิดความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษมากแต่จางหายเร็วคือโทสะนั้นความโกรธเนี่ยมีโทษนักแต่ว่ามันหายเวยกว่าโมหะความหลงและราคะความกำหนัดยินดีแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมันมีโทษและมีความรุนแรงมากกว่าราคะและโมหะเหตุเกิดเพราะความโกรธมันบอกว่ายกตัวอย่างมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอายุ30ปีละแกอยู่กับสามีมาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีของตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยสามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆมาเท่าแต่นั้นก็ยังเปลี่ยนรถกันใหม่แต่งตัวโฉบเฉี่ยวรู้สึกว่าแต่งตัวดีกว่าปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังต้านก็คิดว่าแม่นละแน่นอนเลยสามีเฮานี้จะต้องไปมีภรรยาน้อยแน่นอนสามีของแกนี้ทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาค้นปอนมาแล้วก็บุกไปที่เต็นท์รถของสามีไปถึงบ่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้นปอนทุบกระจกรถพ่องกระโปรงรถพ่องตุ๊บไปอย่างนั้นรวดเดียว18กันพอความโกรธหายแล้วนี่คือแค่ระบายความโกรธถึงขั้นทุบรถ18กันรวดเดียวเลยคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วก็ค่อยมาอู้กันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จแล้วก็ถึงได้รู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ตกอยู่ประมาณ2ล้านบาทพอแม่บ้านคนนี้รู้ยอดว่าความเสียหายที่ตัวเก่าเป็นคนทำนั้นนักถึง2ล้านป่ายก็เป็นล้มสลบไปในทันทีเลยระหว่างที่โหดมาคิดหน้าคิดหลังอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็รู้สึกเสียใจเขาว่าคนที่กำลังโกรธเนี่ยฆ่าคนได้โกรธปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็บางคนฆ่าคนนั้นเป็นที่ฮักฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาที่นี่ต่อมาก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลังในกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตบางพ่องก็อาจจะถูกตำรวจจับกุมคุมขังดำเนินคดีติดคุกไปก็มีจำนวนมาน้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความโกรธที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือที่มันเรียกว่าบันดาลโทสะแล้วตัวเองก็มานั่งเสียใจมีเรื่องเล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องการบันดาลโทสะคือว่าบันดาลความโกรธเนี่ยเพิ่นบอกว่ามีคนคนหนึ่งแกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนั้นเพิ่นอยู่หอพักไปอยู่หอพักเอกชนคือเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนของแกแล้วก็ตัวคนที่เล่าเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนก็เป็นนักศึกษาแพทย์แกไปอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งได้ข่าวว่าเพื่อนคนเนี้ยเกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณแห่ม 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองละ ในตึกนี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาที่บริเวณเชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเตียวขึ้นคันไดมาหันมีคนยืนจ้องมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าปิ๊กไปมองกลับไปหมายความว่าจ้องมากับจ้องกลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่านักเลงคนนั้นเนี่ยแกไปมองหน้าคนอื่นพอถูกคนอื่นมองหน้าจ้องหน้าแกพ่องแกก็โกรธไปปาพักพวกมาเคาะประตูห้องของเพื่อนคนนั้นพอเปิดประตูรับเอามาต้านเองกำปั้นก็ลอยมาก่อนหนุ่มนักเลงคนนั้นไปปาเปื่อนที่เป็นนักกีฬารักบี้ตัวใหญ่ๆมาทำสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยเพื่อนคนนี้อย่างบะยั้งเพื่อนคนนี้กว่าจะแหวกรุดออกมาจากวงล้อมมาถึงห้องได้ก็ลงมายืนตั้งรุ่มอย่างงงๆแล้วก็ร้องให้คนช่วยส่วนนายบ่าวซึ่งพักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ทางด้านบนจนสักพักหนึ่งไอ้แกก็เดินโซซัสโซเซลงมาจากตึกนักเรียนคนนั้นกับพวก3คนก็รุมทำร้ายจนกระทั่งนำอกนำใจแล้วก็ขับรถเฉียวไอ้เปิ้นแฮมคือหมายความว่าตีมาปอเตื้อขับรถไปโจนเปิ้นแฮมเพื่อนคนนั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านให้หูข่าวพอพ่อแม่หูว่าลูกบ่าวทั้งสองคนถูกรุมทำร้ายก็โกรธมาแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็ไปจ้างมือปืนมาดูหน้านายที่มันตีลูกบ่าวของตัวเองเนี่ยกึดไว้ว่าจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักภรรยาของนักเลงคนนั้นกำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกมก็กลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่ของเพื่อนสุดท้ายพ่อแม่เขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่อาจจะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ฮึดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายหนุ่มนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบบัดตันได้คิดหน้าคิดหลังประวัติก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาหมู่ไปรุมตีคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่หิมกันฮะนะและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็มานึกถึงเมื่อไปติดคุกแล้วภรรยาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครไปทำร้ายเขาแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎมีหมายอยู่เพียงเพราะว่าโคตรที่ว่าเปิ้นมาจ้องหน้าตัวเก่าต้านะก็ตัวเก่าไปพอหน้าเปิ้นก่อนเปิ้นพอหน้าตอบกับบ่ได้บัดตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายติดตามตัวมาคิดว่าอย่างเดียวว่าไปลุยทุบเปิ้นก่อนตีเปิ้นก่อนพอผลออกมาว่าตัวเองถูกพิพากษาลงโทษจำคุกก็มานึกเสียใจภายหลังนี่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพ่อจะอันเมื่อเฮาตั้นตั้งหลายฮู้แล้วว่าอันยังถูกอันยังบ่ถูกฮู้ว่าเฮานั้นต้องการอันยังพ่องเฮานั้นมีความปรารถนาอย่างใดก็ขอให้เฮาตั้งอกตั้งใจทําในสิ่งที่เฮาคิดนั้นโดยปราศจากความโลภความโกรธความหลงทําจิตใจของเฮานั้นให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่ตามศีลตามธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งมั่นกระทำแต่กุศลกรรมคุณงามความดีอย่าทำให้ความดีนั้นหายไปจากตัวของเราเองบ่มเพาะบุญกุศลและคุณงามความดีไปเรื่อยๆชีวิตก็จะมีความสุขได้ในที่สุดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็ยมาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook เฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะ จะได้ลดค่าไฟด้วย
13: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
12: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้นายกรัฐมนตรีประกาศความสำเร็จโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่คนไทยรวมพลังยอดทะลุเป้า153ล้านแคลอรี่พร้อมสานต่อภารกิจลดโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกช่วงวัย
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินภูมิภาคลดค่าธรรมเนียมสนามบินร้อยละ50จูงใจสายการบินเปิดเส้นทางใหม่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาคและเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนโดยต่อยอดมาตรการ New Route New Airline ของกรมท่าอากาศยานลดค่าธรรมเนียมสนามบินลงร้อยละ50ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคม2570แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนคือเส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าเก็บอากาศยานร้อยละ50เป็นเวลา1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบค่ะ
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
19: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
20: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าวันจันทร์ละเน้อนะครับผมวันทํางานของใครหลายๆคนตื่นมาฟังข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็ตื่นอาบน้ําแต่งตัวไปเหยียการกันเน้อสาวติดมันเร็วขนาดนะครับผมแต่จะได้แล้วช่วงนี้ฝนตกแต่ตกวานะครับผมบ้านเฮาเฮาว่าตกแล้วนะบ้านเปิ้นตกกันแต่กันวานะว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮเนาะหันว่ามีข่าวคราวต่างๆตีเปิ้นน้ําโถมพองน้ําพายถนนพองอีเนาะหรือว่าน้ําพองเนี่ยดินคนถล่มพองนะถนนสินทางไปลําบากกันอีนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้จะไปกันไหนเช็ครถเช็คราเช็คในเรื่องของถนนกันให้พร้อมนะครับผมเวลาเฮาไปแล้วมันเกิดแบบรถไปติดอยู่ที่หันมันอันตรายเนาะครับจะได้แล้วก็ฝากไว้กันตัวนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาข่าวข้าวมาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับปอพอเป็นเร่งนะครับจอยเหลือแห่จังหวัดภาคเหนือหลังฝนตกนักน้ำไหลหลากแล้วก็สั่งเตรียมนะครับผมในเรื่องของการฟื้นฟูบ้านเฮือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะครับผมวันนี้เฮามาอัปเดตกันสักหน่อยว่าตีไหนปิ้นจะได้กันพองนะเป็นปิ้นเพลินบ้านเปิ้นจังหวัดเฮาละกันเนาะถึงแม้ว่าจังหวัดเฮาจะไม่ได้รับผลกระทบหนักขนาดนั้นนะครับผมทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นติดตามสถานการณ์ฝนตกนะนักในภาคเหนือหลังจากมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแล้วก็ดินสไลด์ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตีนานเนอะพร้อมสั่งการจังหวัดนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของสภาพนะครับการพินอยู่หือปิกมาหือได้เร็วที่สุดนะครับผมท่านธีรพัฒน์นะครับผมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่8ก็คือตะวานี่นะตะวาวันก่อนนี่นะครับผมมันซื่นเนาะต้องห้องว่าวันซื่นนะครับผมหลายพื้นที่เนาะมีฝนตกหนักยาวมาจนถึงตะวานี่เลยนะตอนแรงๆนะครับผมส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมนะหรือว่าเรียกว่าอุทกภัยดินโคลนถล่มหลายสินตางถนนเต็มได้หลายสินตางด้วยกันมาอัปเดตกันซะหน่อยว่าที่ไหนกันพองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมน้ําในลําห้วยนะครับผมแม่วะเนาะล้นตะลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อําเภอป่าวนะครับเวียงแหงเจงดาวแล้วก็แม่อายนะครับรวม7ตำบล11หมู่บ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายก็คือ171ครัวเรือนด้วยกันขณะที่อำเภอแม่แตงนะครับผมเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงดินสไลด์ปิดทับสินตังนะครับผมตีตำบลบ้านจ้างนะครับผมคือจ้างเนาะแล้วก็บ้านป้าแป๋วนะครับผมปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายกันเข้ามาแล้วเนาะก็จะได้แล้วก็ภาวนาหึงฝนมันตกหน่อยลงนะครับผมที่เชียงไฮ้ก็เหมือนกันนะครับผมฝนตกอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ว่าแรงๆยังหันว่าฮกสัก4โมงนี่ฝนก็ตกมาปึ้งมือบึ้งแฮมแล้วนะครับผมจะได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอันท่านผู้ฟังเนาะถ้าใจตั้งเชียงไฮ้ฟังอยู่เนาะเผื่อเป็นฟังออนไลน์นะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนำล้นถนนนะครับผมบริเวณถนนสายอำเภอป่าแดดไปถึงอำเภอพานนะครับผมบริเวณเทศบาลตำบลปะแงะนะแล้วก็หน่วยงานตีเกี่ยวของก็เร่งเขาติดตั้งนะในเรื่องของป้ายเตือนต่างๆพร้อมนะครับนำเครื่องจักรขุดนะครับเปิดทางหื่นน้ำมันระบายได้เนาะแล้วก็เปิ้นก็เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เคลียร์สถานที่นะครับผมที่ลำปางก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่แม่สุกเนาะที่แจอำเภอแจห่มมีน้ำระบายตันเนาะแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเฮือนพี่น้องประชาชน1ครัวเรือนได้รับผลกระทบนะครับผมปัจจุบันนี้ก็น้ำลดลงละแล้วก็สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติตั้งแม่ห้องสอนนะครับผมน้ำป่าเนาะน้ำป่าไหลเข้าท่วมนะครับพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็ติปายนะครับผมรวม6อำเภอ12หมู่บ้านกระแสน้ำพัดซ้ำนะครับมันพัดซ้ำโครงสร้างสะพานสูตองเป้เนาะบ้านอันใครเคยไปแอวสูตองเป้ก็จะเป็นสะพานอันที่อยู่กลางตุงนาน่ะนะโดนปัดไปเห็นนะครับผมบ้านกรุงใหม่ไม่ซักเนาะตำบลปางหมูซึ่งอยู่ระหว่างนะครับผมการซ่อมแซมจนทําให้สามารถสัญจรได้นะรวมถึงเกิดความเสียหายแก่นานะครับผมตุงนาของเจ้าบ้านนั่นแหละโดยรอบเลยขณะนี้ก็ระดับน้ําลดลงพองละนะตีนานะครับผมก็สถานการณ์โดยรวมก่อนหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วระดับน้ํานะครับท่วมขังแล้วก็น้ําในลําน้ําสาขาเนาะใหญ่น้อยต่างๆก็ลดลงละนะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างทําความสะอาดฟื้นฟูแล้วก็สํารวจความเสียหายของประชาชนแต่จะได้กระตาวนะปอพอเปิ้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่างๆ3อาประสานอำเภอนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนนะแล้วก็เตรียมความพร้อมบูรณาการเข้าไว้นะฝ่ายมั่นคงจิตอาสาแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูน้อยฉีดล้างทำความสะอาดบำรุงยังชีพแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆถ้าหากฝนมันยังลงมาอยู่นะสิ่งที่ตามมาก็คือระดับน้ำมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะหือกันช่วยกันพอเนาะใครที่อยู่ละปูนถึงแม้ว่าฝนบ่เฮาจะตกหนักแต่ที่จริงมันก็หนักก็หลายเหมือนกันเนาะแต่ว่าตกวานะครับผมวันนี้ก็มืดครึ้มอยู่เนอะจะได้เราก็ติดตามสถานการณ์การบ่ว่าจะเป็นทางเพจเนาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนะหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ตามอุตุนิยมวิทยาของลำปูนอุตุนิยมวิทยาของส่วนกลางเปิดนะรวมไปถึงใครที่อยากติดตามในเรื่องของสีกเนาะก็เปิด95เมกะเฮิรตซ์ไว้เฮาก็จะมีมารายงานข้อมูลข่าวสารกันหรือท่านผู้ฟังตีอยู่ตั้งไหนฝนตกหนักตกหลายหรือเห็นว่าอันนี้มันต้นไม้กุนทับเนอร์นะเราจะโทรมาแจ้งกันก็ยินดีจะนักนะครับผมคนที่ฟังอยู่เพิ่นก็จะได้รับทราบแล้วก็อันเดนเลงพื้นที่ตรงหันเพื่อเพิ่นฟังกันเนาะจะไปหันไปหนีนะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณก่อนลงนาละกันนะแล้วก็จะได้แล้วก็โทรมาแจ้งกันได้นะครับสำหรับในเรื่องของสินต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดความวัสดุในการเดินทางในช่วงหนาวฝนจะอีนะครับ

พุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตมูมหาลาภังสัพพสิทธิ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้เดี๋ยวก่อนเนอร์เขาต้องเอิญกันอีกก่อนว่าช่วงนี้ฝนตกนะวันอาทิตย์มีคนโพสต์ว่าฝ่าผ่าตังอันในเมืองละปูนเนาะจะได้แล้วก็ระมัดระวังกันตัวเนอร์ฝนตกฝ้าห้องลุ่มปัดมานะครับผมต้องเตือนกันไว้ว่าฟังลบข่าวบ้านข่าวจองกันเนอร์ขลบข่าวอาคารที่มันแข็งแรงจะไปลบอยู่ตีเป็นห้องว่าตุนไม้ใหญ่หรือบางทีปิ้นป่ายเนาะป้ายโฆษณาต่างๆซัมเตอร์เขาหันว่าโอ้มันใหญ่แต่มันหุ้มอีนะครับว่ามันลบฝุ่นได้แต่ซัมเตอร์เวลาลุมแห้งๆเนาะหรือว่ามันมีฝ่าผ่าลงมาสิ่งมูนี่นะครับผมมันจะแบบว่าโดนฝ่าผ่าเนาะเพราะมันอยู่สูงนะครับเหมือนที่เบิร์ดบอกว่าไอ้อันที่มันรอฝ่าก็คืออันที่มันอยู่สูงนะครับผมอันนี้ก็หันว่ามีตุ่นใหม่ใหญ่เนาะบริเวณในเมืองตะคูเมืองนะครับผมที่โดนฝ่าผ่าไปก็ระมัดระวังกันตัวนะครับในช่วงนี้เนาะอากาศมันแปรปรวนนะครับผมดังนั้นแล้วก็ดูแลตัวเก่าเหอดีนะวันนี้เอาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากกันซะหน่อยนะครับผมใครที่ทบทวนสิทธิ์แล้วใครที่ยังไม่ได้ทบทวนก็ขจัยกดกันเนอนะครับผมรัฐบาลเป็นเร่งสปีดเนอะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยอดผ่านแล้ว 73% เนอะย่ำผู้ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับผมหรือว่าทบทวนสิทธิ์เนาะเร่งในการที่จะติดตามดำเนินการกันตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยความคืบหน้ามานะครับผมว่าเนี่ยกลุ่มคนตีลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมุ่งมั่นนะครับดูแลพี่น้องประชาชนเนอะกลุ่มตียากไร่แล้วก็กลุ่มตีเปาะบางเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเป็นจะบูรณาการทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกคือการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิ์เนี่ยแล้วก็การลงพื้นที่เชิงรุกตัวเฮือปินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมสรุปความคืบหน้ากันสักหน่อยอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นอัปเดตเมื่อวันที่8เนอะทุกคนเนอะวันที่8ที่ผ่านมานะครับผมการยืนยันตัวตนนะผ่าน EKYC ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับรายใหม่ถึงมด 3.1 ล้านคนเนี่ยยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนเนี่ย 73% ด้วยกันเพิ่มขึ้นจากวันที่2ที่ผ่านมา2ลบปุ๊บก็เหลือประมาณ6วันเนาะ6วันผ่านมาก็มีคนเพิ่มขึ้นมานะครับผมตั้งแต่ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 2.2 ล้านคนตียืนยันสิทธิ์เนาะตอนนี้ก็ 2.3 ล้านก็เพิ่มขึ้นมาสักแสนคนนึงเนาะนะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเลยแฮม 8.3 แสนคนกันเนาะต้องบอกว่านักนะนักเหมือนกันนะครับผมจะได้แล้วก็8แสนคนเนี่ยในก็ได้รับสิทธิ์แล้วเนอะจะได้หือไปฟังลงทะเบียนกันลงง่ายๆสุดก็คือในการกดนะรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเนาะเป๋าตังถุงเป๋าตังกับทางรัฐเนาะหรือว่าไปตีธนาคารกรุงไทยก็ได้นะฮะธนาคารแต่การรวมไปถึง One Stop Service นะเดี๋ยวจะมาอู่กันตอนท้ายๆเนาะ5จังหวัดที่มีคนนะครับยังได้ยืนยันตัวตนนะครับหนักที่สุดเนาะต้องบอกจะอีวานนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นกำหนดเวลาสำคัญเร่งยืนยันตัวตนกันเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาโดยกระทรวงการคลังเปิดยืนยันสิทธิ์เปิ้ลยืนยันตัวตนนะคุณสำหรับคุณใหม่นี่นะได้ถึงวันที่12มกราคม70นะครับผมการยืนทบทวนสิทธิ์เนาะสำหรับคุณตียื่นคำร้องไปแล้วอีกดีกว่าเนาะหรือว่าเราก็ตอนนั้นที่เปิ้ลทบทวนสิทธิ์ประกาศมา17นะกรกฎาคมปุ๊บนะติดเงินไขใหม่นะคือยื่นคำร้องนะครับผมคนที่ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนนะครับผมเพิ่มขึ้นมาจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2เนี่ยก็เพิ่มมาประมาณแสนคนเหมือนกันยังไม่ได้ยื่นคำร้องนะครับ5ล้านคนแต่กันนักอยู่นะครับผม5จังหวัดที่มีสัดส่วนยืนทบทวนสิทธิ์สูงสุดนะตั้งภาคเหนือของเฮาก็นักเหมือนกันลำปาง 60% นะนราธิวาส 59% ปัตตานี 58% ยะลา 54% ไปตั้งแต่นักเนาะแล้วก็มีแฮมติดลำดับในการยืนยันทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะ 53% สุดท้ายก็คือแปรนะครับผมกำหนดการสำคัญเนอจะต้องเร่งทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569นี้ต่ออันเนาะใครติ๋มผ่านเกณฑ์แล้วก็ทบทวนนะยืนไปก่อนเลยน้ำต้องกึดอย่างหนักเนาะทบทวนไปก่อนนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเกณฑ์ที่เปิ้นออกมาเฮาฮู้ตัวอยู่แล้วเนาะว่าเฮาเข้าเกณฑ์เปิ้นอย่างเช่นเงินรายได้เฮามันเกินที่เปิ้นกำหนดรถก็มีหนักกว่าที่เปิ้นกำหนดนะหรือว่าลิ้นหุ้นนะสมคุณลูกเอาจื้อตัวเก่าไปลิ้นหุ้นอีกก็มีนะครับผมต้องดูดีๆถ้าสมมติเป็นความจริงแล้วอ่ะเฮาจัดสาราสิทธิ์หรือกับคนที่เปิ้นมีแต่หรือคนที่เปิ้นต้องการความเจริญแต่นะครับผมก็ ยินดีจะหนักนะครับผมจะได้แล้วก็ลองพิจารณากันดูในเรื่องของการทบทวนซิดเนอร์ซินเดอร์นี้ต่ออ่านนะครับผมช่องทางในการหือบริการแล้วก็จอยเหลือเชิงรุกนะครับผมระบบออนไลน์แอปพลิเคชันนะครับผมทางรัฐเป๋าตังและแถมอันก็คือเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอร์จุดบริการออนไซต์นะครับหรือว่าตั้งหน้าไปหันหน้ากันเนี่ยมีหาธนาคารด้วยกันนะครับผมว่าจะปิ้นกรุงไทยนาเตฮาทองกันเมียงแฮมผ่ากรุงไทยทออสอทอกอสอนะครับผมไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับผมเฮาทางเขาเกินใจเลยและแฮมอย่างหนึ่งที่เปิดนะครับผม878แห่งด้วยกันก็คือที่อำเภอนะครับผม One Stop Service นั่นเองตีว่าการอำเภอทุกอำเภอเลยไปกันได้นะครับผมรวมไปถึงมีการลงพื้นที่เนอะเปิ้นได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภออปทกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางติ้มสะดวกใจบริการออนไลน์สำคัญโอ้กดก๋อมจางโต๊ะหนังสือพอป้อมหันเพิ่นถึงบอกว่าเฮออันดับแรกคือไปติเปากับนั้นปอหลงบ้านกันเนอะเผื่อว่าจะต้องกดอันหยังมันเข้าง่ายเนาะเอาบัตรประชาชนไปตัวเนอะพอมันจะต้องมีการเข้าไปกดนะครับบัตรประชาชนแล้วก็ใต้บัตรเนอะหลังบัตรนั่นแหละครับผมจะได้แล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมใครที่ย้ำได้ยืนยันทบทวนสิทธิ์ก็ไปทบทวนกันเหแต่ถ้าสมมติว่าเกณฑ์มันผ่านแท้ๆเ

0: โดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานณวัดโบสถ์บนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางกรวยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำส่วนราชการและประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองยอดเงิน20ล้านบาทย้ำว่าจังหวัดระนองและกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ร่วมงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คนร่วมพิธีโดยได้รับเมตตาจากพระราชระนังควชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งขันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้เพราะว่าจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทางจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดชุมพรแหละครับที่ใกล้กับระนองที่สุดแต่ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันหรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้ครับและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะว่านี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระ

นองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้20ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนองทอดผ้าป่าถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาปี2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้ออกมาเปิดเผยว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ระหว่างนี้จะมีทีมคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมก็มีมาตรการรองรับการเปิดเรียนแล้วครับโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือผ่านสายด่วน1323และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบแล้วในขณะเดียวกันวันเปิดเรียนวันแรกคือวันที่17สิงหาคม2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับพี่น้องและไปที่เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์และชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับโดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น
Thailand The Land of Tropical Fruits และสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ Global Fruit Destination ซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนี่แหละครับซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลเผยเร่งติดตามอีก 830,000 คนเพื่อมายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนหรือ EKYC และการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการจากข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบแล้วครับว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและปัจจุบันนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนหรือ 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 830,000 คนทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนซะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นั้นล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนหรือ 4,200,000 คนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนด้วยกันจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569แล้วครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการรับมือน้ำท่วมภาคใต้กันหน่อยทางรัฐบาลว่ายังไงล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้แล้วครับโดยสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้
บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมไปถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงด้วยกันโดยในช่วงที่1นั้นฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนั่นเองครับและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันด้วยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางรัฐบาลก็ยังเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจตราและดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารสำรองสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนแล้วครับและหลังเกิดภัยก็ให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอาชีวะไทยโดยเป็นการปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับโดยภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% เพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแล้วล่ะครับหลังรัฐบาลยกระดับอาชีวะไทยโดยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% ปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับพี่น้องและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45:55นั่นคือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะ
55% จากเดิมที่เป็นสัดส่วน70-30แหละครับก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดครับเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งเป็นความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นแล้วครับว่าต้องไม่สูญเปล่าเพราะเรื่องการทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งนำมาสู่หลักการสำคัญและครับที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือประการที่1ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลประการที่3ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่แหละครับคือความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอทอซึ่งเน้นย้ำถึงการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้คือประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงและไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องส่งท้ายของท้ายที่สุดตีคองร้องข่าวในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพ.ศ.2546คือกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นโดยไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าเด็กคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กและห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือละเลยไม่ให้การดูแลที่จำเป็นแก่เด็กพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและปลัดอำเภอมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถเข้าไปดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงรวมถึงมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กได้โดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2547แทนที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับก่อนหน้าและยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กอีกด้วยความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กก็คือช่วยป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรงการถูกแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้งหรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายจึงได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็กนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมโดยการกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกฎหมายนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากหรือด้อยโอกาสโดยกำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในสังคมที่จะถกเถียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเองการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการความคิดและจิตใจและเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรมาตรฐานขั้นต่ำนี้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมเพื่อเด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคตบทบาทสำคัญของคนในสังคมเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กคือการร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กอย่างใกล้ชิดพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักความอบอุ่นและดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามวัยชุมชนควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นห้องสมุดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กทุกคนสามารถแจ้งสายด่วน1300หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทันท่วงที

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครองกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุข้อตกลงช่องแคบฮอร์โมซระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงCB Cup 2026หลังเก็บชัยได้ทั้ง3นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัด